0: นะเราไม่ได้บอกว่
1: อ
0: า
1: ื
0: ทุก
1: ม
0: คนเป็นแบบนั้นแต่ใช่ค่ะมันมียุทธวิธีที่เขาใช้เนี่ยทำแบบนี้ทำมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยนะคะก็
1: อื
0: ช
1: ม
0: ่วยกันสอดส่องดูแล
1: ครับทาง TikTok เห็นคุณอิชชูคุณฮัน

0: น่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัชรีในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะพาไปคุยเรื่องจีนเบรกสงครามราคาสะเทือนผู้ประกอบการไทยอย่างไรเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตถามอาจารย์ถึง เรื่องหลายๆข่าวนะที่เกิดขึ้นในไทยช่วงนี้นะคนจีนที่มาอยู่แล้วก็มีอาชญากรรมหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าจะคุยได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอช่วงจอดลึกอาเซียนนะคะพี่ต้นมีข่าวสารอะไรมาเล่าให้เราฟังต่อคะ
1: มีเรื่องของ Ed Sheeran นะครับใครที่เป็นแฟนเพลงสากลเนี่ยก็จะต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาแบบครองชาร์ตบนอันดับทั้งในอังกฤษและอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับเจ้าของเพลงอย่าง Perfect ใช่ไหมเพลง like I found the love for me อะไรเงี้ยแล้วอีกหลายๆเพลงของเขาเยอะมากนะครับปรากฏว่าการออกทัวร์คอนเสิร์ตของเขาในอเมริกานะครับเมื่อวันที่4กับวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบนี้เขาศิลปินเบอร์ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องมีศิลปินอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็มีชื่อเสียงเหมือนกันเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงเปิดให้เขาเรียกเป็น opening act ให้หนึ่งในศิลปินที่มาทำหน้าที่เป็น opening act ให้เขาก็คือ Macklemore นะครับ Macklemore เป็นแรปเปอร์ชาวอเมริกันนะครับจากซีแอตเทิลตอนนี้อายุ43ปีเขาก็โด่งดังมากๆเลยทีนี้ในคืนวันที่4กับวันที่5ที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเขาก็เป็นคนวงเปิดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เขาก็พูดที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์มีความจุของผู้คนที่เข้าชมเนี่ยประมาณ 80,000 คนนะครับในทัวร์ที่ชื่อว่า The New Tour Macklemore เนี่ยพูดบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ฉันต้องมาร่วมทัวร์นี้ก็เพื่อจะได้ยืนบนเวทีนี้และบอกคำสองคำที่ใกล้กับหัวใจฉันมากที่สุดก็คือคำว่า Free Palestine นะครับคือเขาบอกว่าอยากจะบอกให้คนที่ฉนวนกาซาในเวสต์แบงค์ในปาเลสไตน์เนี่ยให้รู้ว่าพวกเราไม่ได้ลืมเขาพูดแค่นี้เท่านั้นล่ะครับก็เลยทำให้บรรดาเจ้าของสนามกีฬาซึ่งเป็นสเตเดียมที่จะไปเปิดคอนเสิร์ตเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือคุณโรเบิร์ตคราฟนะครับ
0: ซึ่งเขามีเชื้อชาติใช่ไหมจิวิชใช่ไหมคะ
1: ไม่แน่ใจนะครับในนี้ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ว่าเขาเนี่ยแน่ๆเขาเป็นผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างเรียกว่าเต็มประตูแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับคนนี้เป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริอตส์นะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของสนามสเตเดียมอื่นๆอีกมากมายเขาได้บอกกับทีมงานของเอชิลเลนบอกว่าถ้าไม่ถอดแมคเคลมอร์ออกจากการเป็นโอเปนนิ่งแอคในทัวร์ในคอนเสิร์ตที่อื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ใช้สเตเดียมของเขานะครับทีมงานของผู้ที่เป็นผู้ที่จัดคอนเสิร์ตก็คือ Messina Touring Group เนี่ยก็เลยตัดสินใจถอด Macklemore ออกไปนะครับแล้วก็เลยทำให้ศิลปินที่ไปเป็นคือเพราะเขาทัวร์เยอะมากก็ศิลปินท่านอื่นๆที่จะมาเป็น Opening Act ให้นะครับในคอนเสิร์ตอื่นๆอย่างFinas Lucas Graham Bioga แล้วก็ Aaron Rowe นะครับก็เรียกว่าปฏิเสธที่จะไปเล่นเป็น opening act ให้กับ Ed Sheeran นะครับบิโอก้าเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ Irish ที่เล่นมากับ Ed Sheeran เนี่ยมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก็ประกาศตัวหมดเลย Ed Sheeran ก็เลยประกาศบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการเล่นคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรปาเลสไตน์ล่าสุดนะครับ Ed Sheeran เพิ่งจะไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่อันนี้เป็นที่เพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเขาก็เลยไม่มีวงเปิดก็เลยต้องเล่นคนเดียวนะครับแต่ก็ยังมีผู้ชมเพราะว่าบัตรมันขายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้โฟกัสของการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมาลงที่เอ็ดชีแรนแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเจ้าของสเตเดียมผู้บอกเขาจะไม่ให้ใช้สเตเดียมคุณก็ฟ้องร้องเขากลับสิเพราะว่ามันมีสัญญาในเรื่องของการที่จะต้องใช้สเตเดียมนี้อยู่แล้วแล้วก็การแล้วก็สิ่งที่แมคเคลมอร์พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการอะไรที่จะมาอ้างว่าเป็นแอนตี้ซิมิติซึมหรือว่าต่อต้านยิวเลยสักนิดหนึ่งพูดแต่เรื่องของการที่ว่าเราต้องทำให้คนปาเลสไตน์เนี่ยปลอดภัยเท่านั้นเองแล้วก็บอกเขาว่าคนปาเลสไตน์เราไม่ได้ลืมคนปาเลสไตน์ที่กำลังถูกย่ำยีอยู่ในตอนนี้การกระทำของเจ้าของสเตเดียมเนี่ยแล้วก็เขาจะขอไม่ใช่เฉพาะคนนี้คนเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็ทำหาเศรษฐีเขาก็จะอยู่ในแก๊งของ

0: เขาที่รู้จักกันกับสเตเดียมอื่นๆด้วยเนี่ยเพื่อที่จะกดดันไม่ให้แมคคามอนได้เล่นคอนเสิร์ตอีกกับเอชิลเลนเนี่ยเขาบอกมันเป็นการปิดปากแล้วก็เป็นการละเมิดเรื่องของสิทธิในเรื่องของฟรีสปีชอย่างชนิดที่เรียกว่ายอมรับไม่ได้เอชิลเลนก็เลยเขาเรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตำบลกระสุนตกนะผู้คนก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยตอนที่ก่อนที่คุณจะเริ่มมันชื่อเสียงโด่งดังคุณก็เป็นนักดนตรีเปิดหมวกอยู่ข้างถนนมาจากความไม่มีอะไรแต่ความยากจนเหมือนกันแต่ในวันนี้ที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณทอดทิ้งเรื่องของความยุติธรรมไปแล้วว
1: างตัวลำบากแต
0: ่ลำบาก
1: พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนจำนวนมากนะคะอย่างศิลปินเนี่ยจริงๆงานหลักๆของเขาก็คือนำเสนอศิลปะที่รังสรรค์โดยตัวเขาและทีมของเขาถูกต้องไหมคะอย่างเป็นศิลปินเพลงเนี่ยแล้วพอเวลาที่แสดงคอนเสิร์ตมีผู้คนจำนวนมากค่ะที่ต้องมาเกี่ยวข้องคนดูคนฟังพอมีการแสดงอาจจะเป็นจุดยืนทางการเมืองที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหรือเปล่าคะพี่ต้นในฐานะที่เป็นศิลปินเหมือนกันแล้วก็มีจัดคอนเสิร์ตมานับไม่ถ้วนนะอาจจะไปแสดงออกทางอื่นไหมหรือยังไง
0: ก็คือตัวเขาอะไม่ได้คือเอชิลเลนเองก็บอกผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวแต่ผมไม่ได้นำแสดงออกบนเวทีนะแต่ว่าล่าสุดการคอนแสดงคอนเสิร์ตของเขาก็พูดว่าเขาก็พูดในทำนองเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับการที่คนปาเลสไตน์เนี่ยทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็คนชราแล้วก็คนต่างๆเนี่ยถูกสังหารโดยไม่ได้รับความยุติธรรมแบบนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยอิสราเอลนะครับพูดไปแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็ดูซิว่าเจ้าของสเตเดียมจะไม่ให้เขาเล่นคอนเสิร์ตในสเตเดียมในทัวร์ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการทัวร์ที่แบบค่อนข้างจะยาวเลยล่ะคร
1: ับอ๋อนี่คอนเสิร์ตแรกใช่ไหมคะเปิดทัวร์ในครั้งนี้เพลงของคุณเอ็ดชีรันนะเผื่อบางท่านนึกไม่ออกจริงๆไม่รู้จักนะมีมากมายนะคะหนึ่งในเพลงที่ฮิตมากๆเลยทั่วโลกก็คือ Photograph นะพี่ต้นนึกออกไหมคะ Photograph
0: เดี๋ยวอาจจะไม่รู้จักชื่อเพลงแต่เพลงแรกๆของเขา
1: Me
0: Inside
1: the pocket of your ripped jeans ประมาณเนี้ยแล้วก็มี perfect เพลงที่แบบยอดฮิตถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานเยอะมากนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยเนาะ
0: แล้วก็มันมีเพลงอันแรกของเขาเนี่ยผมจำชื่อเพลงก็เคยร้องในงานแต่งงานหม่อมกรด้วยเพลงนี้บอกว่าถ้าเกิดฉันอายุ70แล้วฉันจะอุ้มเธอไหวไหมอะไรเนี่ยเพลงนั้นอะ
1: โอ้เพลงเขาก็เยอะนะเพลงนี้มันพี่ต้นเดี๋ยวหาให้ว่าชื่ออะไรนะคะสั้นๆสั้นๆ
0: เพลงแรกเลย
1: ค่ะเผื่อทันนะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะมันมีรายงานที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะเสา 3.5 มาอีกแล้วจาก Axios นะคะ OpenAI discloses 6 new AI safety incidents นะคะผู้เชี่ยวชาญตอนนี้กำลังจับตาความเสี่ยงค่ะจากการที่ AI สามารถลงมือทำงานต่างๆเองได้นะหลังจากที่ OpenAI เขาเปิดเผยกรณีที่เขาทดสอบเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้นเนี่ย6เหตุการณ์ด้วยกันแล้วก็พบว่ามีโมเดลบางตัวมีพฤติกรรมที่ไม่align หรือว่าไม่สอดคล้องกับคำสั่งหรือข้อจำกัดที่เขากำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แหกข้อออกมาบ้างอะไรบ้างนะคะ OpenAI บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างแค่เฉพาะรายแต่ไม่ได้หมายความว่าโมเดลเนี่ยมีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องปกติแต่บริษัทก็ยอมรับตรงๆค่ะว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรม AI ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง alignment และ monitoring ได้นะคะ alignment ก็คือการที่การทำงานเนี่ยมันอะไลน์มันตรงกันเสถียรกับข้อกำหนดที่เขาระบุมามันยังมีหลุดแหกๆอยู่บ้างนะคะเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องการขยาย AI ต้องทำอย่างมีความรับผิดชอบนะคะก็เลยจะประกาศกรอบใหม่เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบและเปิดเผยเหตุการณ์ลักษณะนี้แบบเป็นระบบมากขึ้นค่ะทั้ง Anthropic เองก็บอกว่าเขาพบเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีรายงานว่าโมเดล Claude เนี่ยสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลจริงของ Third Party โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตระหว่างที่เขาทำการทดสอบทางด้านไซเบอร์ของเขานะคะและทาง แอนโทรปิกเนี่ยหรือว่าเจ้าของคลอสเนี่ยบอกว่าสาเหตุมาจากการตั้งค่าผิดพลาดของระบบทดสอบแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เจอว่ามีพฤติกรรมของโมเดลที่ไม่สอดคล้องค่ะก็เลยต้องติดตามและทางแอนโทรปิกบอกว่าทั้งหมดนี้มันคือ warning shots หรือว่าสัญญาณเตือนเพราะ AI ในอนาคตเนี่ยจะยิ่งมีความสามารถสูงขึ้นและถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องหรือว่าไม่ align กับเป้าหมายผลกระทบมันอาจจะรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์ภากรช่วงหน้า
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: คุณผู้ฟังแซวมาบอกว่าเมื่อสักครู่ร้องเพลงให้ก็เลยคุ้นนึกออกเอ็ดชีรันนะคะคุณสันทัดบอกมาจริงๆเขามีเพลงฮิตอยู่ประมาณ 4-5 เพลงนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าได้ฟังเนี่ยนึกออกแน่นอนว่าคือเพลงอะไร
0: เพลงอะไรบ้างใช่เอาเพลงแรกผมนึกออกแล้ว Thinking Out Loud
1: Thinking Out Loud
0: เพลงแรก
1: ที่พี่ต้นบอก
0: 2557
1: ค่ะแล้วก็มี perfect เนาะเพลงที่ดังมากๆ shape of you นะคะ bad habits เพลงนี้ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่า perfect thinking out loud photograph shape of you เนี่ยคือดังมากแล้วก็ตั้งแต่ปีไล่มาค่ะตั้งแต่2014ยาวมาจนถึง2017เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากๆในระดับโลกนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละเรื่องการจัดคอนเสิร์ตแล้วต้องเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมากเนาะพอมีบางส่วนของการแสดงที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะคะตอนนี้อาจารย์ภากรกัจฉลีมาแล้วค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาเป็นคอมเมนเตอร์ประจำวันอังคาร
0: ลาลาลาท่านท่าน
1: สวัสดีครับ
5: คร
1: ับ
5: สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับเรานะคะอาจารย์
5: ครับเช่นกันครับ
1: มาเป็นแก๊งอรุณเบิกฟ้าไปด้วยกันนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องจีนเบรกสงครามราคาสะเทือนผู้ประกอบการไทยอย่างไรแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะไปเจาะประเด็นนี้อาจารย์ภากรคะช่วงนี้มันมีข่าวเกิดขึ้นรายวันเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องคนจีนที่อาจจะเข้ามาสวมสิทธิ์มาอยู่อาศัยในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายนะคะบางคนก็เป็นผู้ที่กระทำความผิดนะเป็นอาชญากรบ้างนะบางคนก็มาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้อาจารย์มองว่าทางจีนเองเขาดำเนินการมาอย่างไรบ้างคะในช่วงที่ผ่านมา
5: ครับสำหรับจีนที่ผ่านมาต้องแยกแบบนี้ครับว่าถ้าในส่วนของทางการจีนเลยเนี่ยเขาก็จะพูดและทำนองว่าก็ให้เป็นในส่วนของหน้าที่ของทางรัฐไทยตามกฎหมายไทยได้เลยนะครับถ้าในส่วนของคนจีนนะทำความผิดเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยนะครับกับอีกแบบนึงนะครับถ้าสมมุติว่านะครับเป็นคนที่ทำผิดในจีนเองด้วยอย่างพวกแก๊งสแกมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทางจีนเขาก็จะมีความร่วมมือนะครับกับในส่วนของนักประเทศนั้นนะครับเพื่อที่จะนำตัวนะครับกลับไปนะครับรับโทษในจีนซึ่งที่ผ่านมาก็มีจะไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะที่ชายแดนนะครับตามน้ำเมียนมา นะครับที่เราเคยได้ยินข่าวไปที่จีนมีในความร่วมมือกับที่เมียนมานับชายแดนนับจีนเมียนมาอะไรเงี้ยรวมถึงไทยเราด้วยนะครับก็เคยมีรับที่เป็นเครือปฏิบัติการร่วมในการรับจับแก๊งสแกมเมอร
1: ์
5: นะครับแต่ในส่วนของที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับว่าจีนเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เกิดขึ้นในประเทศไทยนะทำตามกฎหมายไทยได้เลยซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าถ้าจีนเขาเปิดช่องแบบนี้เราก็ควรที่จะรับบังคับใช้กฎหมายอย่างเคือจริงจัง
1: เต็มที
5: ่ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องนี้จริงๆแหละไอ้คำที่เรานะครับใช้คำว่าเทาหรือแรงเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วนะครับเผื่อไม่ได้มีแค่เคือจีนด้วยแต่เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอย่างแล้วชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยแล้วบางทีอาจจะเคยใช้ช่องโหว่ทางด้านวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีผมเห็นบางโฆษณาในโลกโซเชียลมีเดียจีนเนี่ยที่เคยฮือฮาไปเมื่อนับ2ปีก่อนเนี่ยว่ามีในเรื่องของบัตรประชาชนอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็ผิดกฎหมายนับอย่างแน่นอนมีในประเด็นเรื่องของการที่รับนะเปิดบัญชีธนาคารนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายแบบเนี้ยก็ควรที่จะขวาดล้างแหละใช่ครับและจริงๆผมว่าเราก็ควรจะเอาจริงเอาจังในการที่ก็ร่วมมือกับในส่วนของทางการจีนเลยนะครับหรือว่าทางรัฐบาลทูตจีนในประเทศไทยนั้นก็ทำให้เห็นว่าเราก็เอาจริงเอาจังนะใช่ครับประมาณนั้น
0: อาจารย์ครับมีคำถามจากคุณผู้ฟังนะครับคุณอะไรนะเนี่ยถามบอกว่าเอกอัครราชทูตจีนเนี่ยกลับไปนานเป็นเดือนขนาดนี้ดูไม่ปกติมากสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะ
5: เนี่ยอันเนี้ยนะครับพอนะครับเปิดก็เช้ามาก็เรื่องแบบเครียดๆเลยเนาะก็อันนี้แต่ต้องบอกว่านะครับเป็นการเขื่อตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะจริงๆแล้วถามปกติไหมก็ไม่ปกติหรอกถ้าเรามองกันแบบชาวบ้านนะเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีงานสำคัญด้วยใช่ไหมนะครับเพราะจะวันชาติจีนนะครับอย่างที่นครกรุงเทพเนี่ยก็เพิ่งจะจัดงานไปนะครับแล้วแต่กลายเป็นว่านะครับนายอู่จื้ออู่นะครับอุปทูตรักษาการแทนเอกราชทูตจีนนะครับเป็นรับประทานแทนนะครับแต่จริงงานสำคัญแบบเนี้ยนะครับเอกราชทูตควรจะอยู่ใช่ไหมครับผมนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่านะครับไม่อยู่มานาน1เดือนแล้วก็เลยมีผมใช้คำว่าข่าวลือแล้วกันนะครับ
1: นะ
5: ครับว่าอาจจะอยู่ในระหว่างการที่นะครับกลับไปเมืองจีนนะครับแล้วอาจจะโดนนะครับทางการจีนนะครับเรียกพูดคุยอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับในที่ผ่านมานะครับที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในเมืองไทยอะครับอย่างที่เราได้เห็นว่าในช่วงนะครับ 2-3 เดือนก่อนก็มีประเด็นในเรื่องของนะครับทั้งบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็นะครับในตามสื่อต่างๆใช่ไหมที่มีในเรื่องของที่ว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับแต่ถ้าเรานับถามไปยังนะครับทางนับถามทูตโดยตรงเนี่ยนะครับก็คำตอบก็คือนับลานับพักผ่อนนะครับผมซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้นับเหตุผลจริงๆได้ว่านะครับภายใต้คำว่าลาพักผ่อนเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้าง
1: แปลว
5: ่
1: าอะไร
5: ใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่เขามีข่าวลือกันเนี่ยเพราะมีประเด็นนะครับเกิดขึ้นจริงๆในช่วง 2-3 เดือนก่อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับตั้งแต่มีประเด็นที่คนไทยเนี่ยนะครับตั้งข้อคำถามว่าจีนเนี่ยนะครับซัพพอร์ตอาวุธให้นักกัมพูชาหรือเปล่านะครับหรือว่าท่าทีนะครับที่เป็นนักค่อนข้างที่จะนะครับแข็งขันมากเลยของรัฐบาลทูตจีนในการรับตอบโต้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงนะครับประเด็นเรื่องของนักทุนจีนสีเทานะครับแล้วก็ไต้หวันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีข่าวลือข้อคำถามเนาะว่าเอ๊ะนับทำไมนับหายนับไป1เดือนเลยนะครับมีประเด็นอะไรจริงๆที่อยู่เบื้องหลังไหมนะครับแล้วจริงๆก็นับไปคือประกอบกับนับก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เคยออกมานะครับพูดกับหน้าสื่อเนาะนะครับว่าทูตจีนควรจะมีบทบาทของนักการทูตที่นะครับส่งเสริมนะความสัมพันธ์ระหว่างนะครับ2ประเทศนะครับเพราะตอนนั้นก็มีนะครับประเด็นในเรื่องของนะครับการรับสื่อสารในประเด็น อ่อนไหวต่างๆออกมาที่คนไทยหลายคนมองว่านะครับกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยจีนไงครับนะสรุปครับก็ถ้าเป็นคำตอบอย่างคือเป็นทางการก็คือนะครับลาพักผ่อนนะครับแต่เบื้องหลังเราไม่มีใครรู้หรอกครับ
1: ไม่นี่ไปลาพักผ่อนแต่ว่าไม่ทราบว่ารับบรีฟไหมหรือว่าไปต้องไปปรับแนวทางอะไรบางอย่างการทำงานนะคะอาจารย์ต้องเข้าเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสงครามราคานะคะจีนตอนนี้เนี่ยเขาจะคุมเรื่องนี้และมันมีเรื่อง cross border commerce อะไรต่างๆด้วยตรงนี้เนี่ยทั้งหมดจะส่งผลกับผู้ประกอบการไทยอย่างไรคะอาจารย์ยาวๆไปเลยค่ะมีเวลาประมาณ 4-5 นาที
5: ครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าในที่จีนออกมาเนี่ยนะครับคือเขาเป็นเรื่องที่เขาทำมาค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วนะครับโดยในการที่เขานะครับคุมราคาเนี่ยคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าต่อไปนี้จีนจะไม่มีของถูกนะนะครับยังมีอยู่นะครับแต่เขาจะดูว่านะครับถูกแบบค่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับผมหรือนะครับถูกนะแต่ยังมีคุณภาพคือพูดง่ายๆว่าถ้าแข่งด้วยสงครามราคาแบบอัดลดราคาอัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่านักตลาดอาจจะไม่ได้โตตามเนี่ยนะครับส่งผลให้มีในส่วนของเครือสงครามราคาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันเนี้ยโดนนะครับแต่ถ้ายังคงมีคุณภาพอยู่ด้วยอันนี้ยังโอเคแล้วถามว่านะครับส่งผลยังไงต่อนะครับสินค้าไทยผมจะมองแบบนี้ครับว่านะสินค้าไทยเนี่ยเราควรที่จะดูว่าเรามี value อะไรไปแข่งกับเขานะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านะจีนมีนะคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างมากแล้วมีของหลายเกรดดังนั้นถ้าเรานะเป็นผู้ประกอบการไทยผมมองว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของเราให้เจอเพราะต้องบอกแบบนี้ครับสินค้าไทยไม่ใช่ว่าพอเอ่ยไปว่าเนี่ยนะเป็นของไทยแล้วคนจีนทุกคนเขาจะซื้อมีพื้นที่มีมณฑลมีเมืองที่คุ้นเคยกับสินค้าไทยอยู่เนี่ยอย่างเช่นทางใต้ของจีนนะครับผมคุณหมิงนะครับกวางโจนะครับผมณพื้นที่เหล่านี้เราขายสินค้าไทยได้อยู่แล้วนะครับและเราก็ควรจะไปดูในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นับเกิดใหม่บ้างนะครับอย่างเช่นในตอนนี้เราเห็นว่านะครับเฉิงตูนะครับพื้นที่ตะวันตกของจีนเองในตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดประเทศมากขึ้นมีโลจิสติกมีอะไรต่างๆเขาพยายามทำระเบียงนะครับเศรษฐกิจในย่านนั้นนะมากขึ้นก็เป็นโอกาสอันดีของนะครับสินค้านะไทยเราด้วยเหมือนกันแล้วที่จะเข้าไปทำตลาดตรงนั้นนะครับแต่เราอย่าเข้าไปแข่งด้วยราคาตรงๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเรามีอยู่สองเวเนาะนะครับก็คือเวแรกเราต้องทำราคาที่ถูกกว่าเขาว่าทำไม่ได้หรอกเราแข่งกับเขาไม่ได้หรอกนับอีโคโนมีนับออฟเกิดสเกลของเขาเนี่ยนะมันโตเราเยอะมากนะครับแล้วอีกเวียนหนึ่งก็บอกว่าถ้างั้นฉันก็ต้องทำนะครับสินค้าให้ดีกว่าเขานะครับแต่คำว่าดีตรงเนี้ยนับดีของเรากับดีของเขามันคนละเรื่องไอ้คำว่าดีต่อจากนี้ไปเนี่ยเราต้องไปลงไปดูครับว่าเขาต้องการอะไรคือพูดง่ายๆว่าเราต้องทำนะโปรดักต์ให้เข้ากับในส่วนของนะครับความต้องการของนะเผื่อผู้บริโภคเราต้องลงไปเรียนรู้เขามากขึ้นครับนะครับเพราะไอ้คำว่าสินค้าดีของเราของเขาหลายคนก็ตกม้าตายนะไปเยอะแล้วนะนะครับเพราะว่าสมมติเราบอกว่าดีนะครับใช้ในบ้านเราแล้วดีนะครับแต่ดีอาจจะไม่ได้เหมาะกับบ้านเขาดังนั้นครับจีนนะเบรกสงครามราคานะครับไม่ได้หมายความว่านะสินค้าจีนจะหายถูกทันทีแล้วก็เป็นสัญญาณว่ารูปแบบการแข่งขันของจีนเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากการใช้ราคาที่ฆ่ากันเองเนี่ยนะไปสู่คุณภาพนะมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะผู้ประกอบการไทยเนี่ยอาจจะนะครับช่วยลดแรงกดดันนะครับด้านราคาในบางนะสินค้าได้นะครับแต่ในระยะต่อไปการแข่งขันอาจจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะเจอนักสินค้าจีนที่ราคาแบบสมเหตุสมผลและคุณภาพดีเข้ามาในไทยมากขึ้นด้วย
1: แข่งกันในอีกมิตินะคะคือหันไปแข่งคุณภาพแถมเรื่องการทำราคาได้เนี่ยเขาก็ยังมีศักยภาพตรงนี้อยู่ด้วยนะคะและถ้าเราขายเขาเราก็ต้องวิเคราะห์ฐานลูกค้าความต้องการของเขาให้ละเอียดและดีด้วยเช้านี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ภากรเจอกันใหม่อังคารหน้านะคะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเราทั้ง3คนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับประจำเช้าวันอังคารที่22 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีนะครับ9ทันข่าวก็ออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับวันนี้มาพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะเรื่องของประเด็นการเมืองประเด็นกัมพูชาเคลมเรื่องชุดไทยนะคะและมีเรื่องของเตือนน้ำท่วมด้วยค่ะ
1: ครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวครับเริ่มกันที่ข่าวในพระราชสำนักนะครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวมีการนำเสนอความคืบหน้ากำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันที่15-16ธันวาคมนี้นะครับก็มีข้อมูลนะครับระบุว่าพระราชพิธีโดยรวมจะมีขึ้นระหว่างวันที่14-19ธันวาคมเริ่มจากวันที่14ธันวาคมพระราชพิธีนะครับเป็นวันสำคัญของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่16ธันวาคมเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิและพระสรีรังคารวันที่17ธันวาคมเป็นพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคมอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานและวันที่19ธันวาคมเป็นพิธีบรรจุพระสรีรังคารนะครับส่วนวันที่16ธันวาคมนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนการเก็บพระบรมอัฐิและพระสรีรังคารก่อนอัญเชิญกลับขึ้นสู่พระบรมมหาราชวังวันที่17ธันวาคมมีพระราชกุศลพระบรมอัฐินะครับและก็วันที่18ธันวาคมจะอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทครับส่วนวันที่19ธันวาคมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพระราชพิธีคือการอัญเชิญพระสรีรังคารจากพระศรีรัตนเจดีย์พระวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปบรรจุตามสถานที่ที่กำหนดนะครับโดยจะใช้ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่6นะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง15-19ธันวาคม69สมพระเกียรติยศสุภมาศประสานทุกส่วนเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์พระราชวิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระพันปีหลวงครับ
0: เมื่อวานนี้มีการประชุมวุฒิสภาค่ะมีการพิจารณารายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองพิจารณาเสร็จแล้วโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสวในฐานะประธานกรรมการได้ชี้แจงเนื้อหารายงานว่ามีเป้าหมาย3ประการก็คือ1นำเสนอปัญหาการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามไม่เสรีและเป็นธรรม2จัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงก่อนระหว่างและหลังเลือกตั้ง3ทำข้อเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งขณะที่นางสาวอัจฉริยาบุญตาคณะทำงานรายงานก็กล่าวว่าเสนอจัดทำร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้ง3ฉบับคือ 1. ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาทิให้ประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อร้องต่อประธานรัฐสภาให้รัฐสภาลงมติถอดถอนกกต.ได้โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของที่ประชุมรัฐสภา2แก้ไขร่างพรบว่าด้วยกกต.อาทิลดเกณฑ์อายุกกต.ขั้นต่ำจาก35-70ปีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาของกกต.ให้ยึดโยงกับประชาชนและมีดุลยภาพมากขึ้น3ร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อาทิกำหนดให้กกต.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้แล้วเสร็จและรายงานกลับภายใน3วันด้านนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สว.ก็กล่าวว่าปัญหาโครงสร้างกกต.ก็คือเป็นทั้งผู้จัดการเลือกตั้งและมีอำนาจสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยสั่งนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ให้องค์กรเดียวเป็นทั้งผู้ปฏิบัติการตำรวจและอัยการทำให้เกิดคำถามความขัดกันของบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบควรแยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งป้องกันการตรวจสอบการทำงานของตัวเองขณะที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ได้อภิปรายนะคะว่าการเลือกสว.และเลือกตั้งส.ส.ครั้งล่าสุดทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกกต.มั่นใจว่าในช่วงชีวิตตนเองไม่มีการเลือกตั้งครั้งใดเละเทะเท่าการเลือกตั้งส.ส.วันที่8กุมภาพันธ์69 ขอเสนอการจัดการเลือกตั้งควรแยกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายจัดการกับฝ่ายตรวจสอบกกต.ควรทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งเท่านั้นโดยให้ศาลเป็นฝ่ายตรวจสอบให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำควรเป็นศาลแต่กกต.ไม่ค่อยแจกใบพวกนี้เห็นแต่แจกใบน้ำเงินให้ผ่านฉลุยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชงผู้สมัครและพรรคเลขเดียวกันสว.รับยกเครื่องเสนอ 50,000 ชื่อถอดกกต.นิพิษลุยล้างสีน้ำเงินยึดหนูสยบลือยุ่นย้ายฐานอนุทินถกทีมไทยแลนด์สรุปสยบลือญี่ปุ่นย้ายฐานผลิตก่อนบินต่อนิวยอร์กประชุมใหญ่สหประชาชาตินันทนาคาใจกกต.ทำงานตามธงใครฉะมาตรฐานสุดมั่วนิพิษลุยล้างบางแกงน้ำเงินยึดสภาสูงค่ะ
1: ครับในขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านครับเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยทีมกฎหมายเตรียมยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าคาดว่าจะยื่นคำร้องภายในวันศุกร์ที่25 กันยายนนี้ขณะที่ทีมกฎหมายกำลังตรวจสอบรายละเอียดและพยานหลักฐานส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้หารือกันแล้วและวางกรอบเวลาไว้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนโดยข้อมูลล่าสุดระบุว่ามีการล็อกช่วงเวลาประมาณการอภิปรายไว้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าอย่างไรก็ตามรายละเอียดของยัตติอภิปรายยังต้องรอการจัดทำและยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรส่วนประเด็นคดีหัวสว.กกต.ก็เดินหน้าพิจารณาสำนวนและส่งบุคคลบางส่วนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาครับได้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ถอนการกันบุคคล3รายไว้เป็นพยานหลังมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การนะครับนายศรีสุวรรณระบุว่าต้องการให้กกต.พิจารณาการดำเนินคดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้การดังกล่าวส่วนข้อกล่าวหาและความผิดทางกฎหมายยังต้องเป็นไปตามการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนัดแรกที่ประชุมกำหนดแนวทางการทำงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยตั้งเป้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผู้ที่อาจจะเข้าเกณฑ์ภายใน30วันจากนั้นการดำเนินงานในภาพรวมตั้งกรอบให้แล้วเสร็จภายใน180วันนายปกรณ์ระบุว่ากฎหมายมุ่งการจัดการคดีที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองและการนิรโทษกรรมจะมีผลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายประเด็นที่สำคัญก็คือกฎหมายไม่ครอบคลุมการทุจริตดังนั้นข้อมูลของผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่ถูกตรวจสอบว่าเข้าข่ายการกระทำผิดประเภทนายประกรณ์บอกว่ากรณีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยอธิบายหลักการว่าถ้าหากเข้าเกณฑ์ของกฎหมายการนิรโทษกรรมก็จะมีผลตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันครับในขณะนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขท้ายสุดนะครับว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์จากกระบวนการนิรโทษกรรมจำนวนเท่าใดเนื่องจากว่ายังต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิวขออภัยครับมติชนเช้านี้นะฮะช่วงตุลาต้นพฤศจิกายนฝ่ายค้านเอาแน่เถงลั่นยื่นซักฟอกร้องเอาผิดกกต.สัปดาห์นี้กรรมาธิการวุฒิชงรื้ออำนาจเจ็ดเสืออนุทินยันรัฐมนตรีไม่ยุ่งทุนเทาปกรณ์ถกนิรโทษนัดแรกตั้ง2อนุปิดจ็อบใน180วันอนุทินลั่นครม.นี้ไม่หากินผิดกฎหมายยันมีเสถียรภาพสูงพรรคร่วมปึกเถงยันปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวสว.ไม่เกินสุกนี้สว.พันใหม่บุกถามปมมีชื่อในสำนวนปชน.เผยล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนชี้แพ้เลือกนายกอบจ.นนท์เหตุคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหากองทุนกยศ.ค่ะนักศึกษาระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้แถลงหลังการประชุมครม.เงาถึงปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าจากเสียงสะท้อนแบ่งเป็น3ประเด็นสำคัญก็คือ1การจัดสรรงบประมาณเข้าใจว่างบประเทศมีจำกัดแต่ก็อยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญจึงตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาที่เป็นอนาคตของลูกหลานมากน้อยแค่ไหน2กรณีการปรับหลักเกณฑ์จนทำให้เด็กและผู้ปกครองปรับตัวไม่ทันส่งผลให้หลายคนมีความเสี่ยงที่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาและ3เรื่องใจที่กระทบกับผู้ปกครองและตัวเด็กเองเพราะตอนนี้สภาพสังคมและเศรษฐกิจมีการกดดันกันค่อนข้างเยอะและยังต้องมาเจอปัญหาเรื่องกยศ.อีกด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็กล่าวว่ากยศ.ขาดสภาพคล่องและจะขาดทั้งปี69และปี70เพราะตั้งไว้ไม่พอขาดกว่า 7,000 ล้านบาทกับปัญหาผู้กู้รายเก่าไม่จ่ายเงินคืนแต่ผู้กู้เดิมไม่ใช่คนที่ฐานะดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงเข้าใจได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นรัฐบาลควรจะคาดการตัวเลขเหล่านี้ได้ย้ำว่ากยศ.ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้อยู่ได้ด้วยตัวเองเบ็ดเสร็จตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะ1การแก้ไขพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2ปี2566ที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับลดลงทำให้รายได้ของกองทุนลดลงทำให้วินัยของผู้กู้หลายรายลดลง2การลดงบสมทบให้กองทุนกยศ.ขณะนี้อยู่ในช่วงปลายปีงบ69แต่เป็นต้นเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการขู่นักศึกษาว่าหากกยศ.ไม่จ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบตนเองไม่รู้ว่ารัฐมนตรีทั้งหลายเข้าใจความรู้สึกนี้หรือไม่ไม่แน่ใจว่าท่านเติบโตมาในสภาพสังคมแบบไหนแต่ตนเองเข้าใจนักศึกษาเพราะก็เคยกู้เรียนดังนั้นรัฐบาลควรใส่เงินมาให้ครบเพราะการที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วต้องใช้งบตามเด็กกลับมาอาจมากกว่านี้หนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้ค่ะดีบรัฐบาลทุ่มงบกลางโปะกองทุนกยศ.อุ้มนักศึกษาค้างค่าเทอมผวาหลุดนอกระบบจี้รัฐบาลแปรงบกลางโปะกองทุนกยศ.ภายใน30กันยายนก่อนนักศึกษาหลุดออกจากระบบครม.เงาแนะรัฐมนตรีอว.ตั้งโต๊ะเจรจามหาวิทยาลัยทั่วประเทศชะลอจ่ายค่าเทอมพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมขณะไอซ์รักชนกชี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอาใจใส่อนาคตของชาติเร่งแก้ปัญหาหลังพบปัญหาความล่าช้าอนุมัติเงินกู้ชี้นักศึกษาถูกมหาวิทยาลัยขู่ไม่ให้เข้าสอบตัดโควต้าเหน็บรัฐมนตรีไม่เคยจนคงไม่เข้าใจหัวอกเด็กที่กู้เงินเรียนด้านตัวแทนนักศึกษาระบุนักศึกษาหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเกิดจากสภาวะคนใหม่เข้าระบบกู้ยืมไม่ได้คนเก่าก็กำลังจะโดนเตะออกค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับส่งหนังสือทักท้วงกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาหลังมีการนำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ประกอบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชานางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่ากรณีกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชามีการนำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ในวิดีทัศน์หรือว่า VTR ประกอบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมกับเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหากไม่มีการแก้ไขกระทรวงจะสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมระบุอีกนะครับว่าไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นความไม่รู้ รู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากการนำภาพไปใช้มีลักษณะการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาขณะที่ภาพดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากประเทศไทยอย่างชัดเจนนางสาวซาบิดายังบอกนะครับว่าภาพต้นฉบับเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5และได้รับการบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลกของยูเนสโกเมื่อปี2017นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมระบุนะครับว่าภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มที่มีลายตราลายน้ำของกรมศิลปากรแต่ว่าผู้จัดทำวีดีอาร์มีการครอบนะครับครอบตัดลายน้ำออกและไม่มีการอ้างอิงเอามาแสดงและก็บอกว่ากระทรวงเนี่ยจะส่งหนังสือทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากยังเพิกเฉยจะสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมต่อไปขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการแต่งกายของไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบผ่านการจัดนิทรรศการและรถโชว์ในต่างประเทศและที่ผ่านมาก็มีการจัดแสดงในประเทศเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นครับส่วนกรณีท่าทีจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการด้านกิจการการต่างประเทศวุฒิสภาพูดถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ไทยและกัมพูชาอยู่ในกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคอสนะครับซึ่งมีการประชุมกันตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาหัวใจสำคัญคือการประนอมการแสดงความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันและเห็นว่าการยั่วยุไม่ว่ากรณีใดไม่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาของทั้งสองฝ่ายหลังการเปิดถ้อยแถลงเมื่อวันที่15กันยายนฝ่ายไทยได้เรียกร้องให้กัมพูชาหลีกเลี่ยงการเปิดประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์โดยเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยและส่งผลต่อบรรยากาศการเจรจาทั้งทางบกและทางทะเลในอนาคตส่วนนายนพดลก็บอกนะครับว่าการดำเนินการทางการทูตและการบริหารจัดการก็เป็นบทบาทของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติจะเคลื่อนไหวหรือออกถ้อยแถลงตอบโต้ก็ต่อเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติของกัมพูชามีการก้าวล่วงบิดเบือนหรือให้ร้ายประเทศไทยนะครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับวัฒนธรรมฮึ่ม MU เขมรเจตนาลบลายน้ำเคลมภาพชุดไทยจ่อฟ้องให้ขอโทษวัฒนธรรมจี้ MU กัมพูชายุติใช้ภาพสตรีกำแพงเพชรแฉบลบลายแฉลบลายน้ำกรมศิลป์จากต้นฉบับหากยังไม่แก้ไขจ่อดำเนินการทางกฎหมายซาบิดาเปิดแถลงเล็งช่องทางการทูตตักเตือนครับ
0: กรณีที่มีคลิปหลักฐานพลเมืองดีร้องเรียนพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งกำลังล้อมวงเล่นการพนันในห้อง OPD ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวรเย็นว่าเข้าข่ายละทิ้งความรับผิดชอบกระทบประสิทธิภาพและการให้บริการของผู้ป่วยหรือไม่อีกทั้งยังมีการนำแมวไปเลี้ยงในห้องฉุกเฉินซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยโดยมีการพบขนแมวตกค้างอยู่ในกระปุกสำลีทำแผลให้ผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีการเบิกเงินค่าเข้าเวรแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงซึ่งเข้าข่ายทุจริตโดยมิชอบอีกด้วยจึงเรียกร้องให้ทางอบจ.ปทุมธานีต้นสังกัดเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนดังกล่าวมีพฤติกรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริงซึ่งถือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งและสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรโดยล่าสุดออกคำสั่งเรียกให้มาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีนับตั้งแต่วันนี้แล้วพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบระยะเวลา7วันก่อนพิจารณาโทษว่าอยู่ในระดับใดค่ะข่าวสดพาดหัวประเด็นนี้นะคะเด้งผอ.โรงพยาบาลชวนเล่นพนันบิ๊กแจ๊สย้ายด่วนทันทีในเบื้องต้นพบมูลผิดสั่งตั้งกรรมการสอบซ้ำบิ๊กแจ๊สสั่งเด้งด่วนผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ปทุมธานีชวนเจ้าหน้าที่เล่นพนันในโรงพยาบาลมาช่วยราชการอบจ.ปทุมธานีสอบเบื้องต้นพบพฤติกรรมดังกล่าวจริงลั่นไม่สมควรอย่างยิ่งเสื่อมเสียองค์กรค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์น้ำให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: และซับมหาชนพลัส เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
5: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
6: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
5: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
6: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
7: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
8: ไหนบอกอมเพีย
9: ใช้ตราฉลากทองไงเน
10: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมีรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับหลังจากมีฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับกรมชลประทานระบุว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนแต่ถ้าหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจนทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบต่อไปสำหรับการคาดการณ์ในช่วง 1-9 วันข้างหน้าครับจนถึงวันที่29กันยายนที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีปริมาณน้ำประมาณ 150 ถึง 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับอยู่ที่ 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ำเหนือเขื่อนตอนนี้อยู่ที่ 16.79 เมตรระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 11.07 เมตรนะครับและกรมชลประทานก็มีการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและอำเภอและแม่น้ำน้อยนะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีก็เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันครับทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำห้วยขุนแก้วและคูคลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้กระแสน้ำกัดเซาะคันคลองบริเวณฝายตารอดหมู่10บ้านหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจนพังทลายเป็นช่องกว้างประมาณ5เมตรมวลน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวที่กำลังออกรวงและใกล้เก็บเกี่ยวเสียหายเบื้องต้นกว่า100ไร่ครับนอกจากนี้น้ำยังขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวอีกเกือบ5หมู่บ้านของตำบลหนองยางรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายกระทบนับพันไร่ขณะที่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ถูกน้ำท่วมอีก2หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ15เซนติเมตรนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหนังสือพิมพ์ Daily News เจ้าพระยาจ่อวิกฤตเร่งระบายกรมชลแจ้ง11จังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังพร้อมกับรับมือนะครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวฝายอุทัยแตกนาจมพันไร่อสสขออภัยครับเจ้าวัดดับสลดน้ำซัดติดในท่อครับ
0: ส่วนสถานการณ์เรื่องของยาเสพติดนะคะ191จับยาไอซ์300กิโลกรัมเป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมารถตู้คอนเทนเนอร์ขนจากอีสานส่งลงใต้บิ๊กรานขอเพื่อนบ้านช่วยสกัดไม่ให้เข้าไทย ตำรวจ191สกัดจับยาไอซ์ล็อตใหญ่หนัก300กิโลกรัมรวบ2หนุ่มรับจ้างลำเลียงยาเสพติดส่งไปภาคใต้ใช้รถพ่วงขนซุกซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ดักจับได้ระหว่างทางที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.แถลงข่าวตำรวจ191สกัดจับยาไอซ์300กิโลกรัมรวบผู้ต้องหา2รายรับจ้างเอเย่นขนไปส่งที่ภาคใต้ใช้รถพ่วง18ล้อซุกยาไอซ์ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์จับได้ระหว่างทางที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
1: ครับมีประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็ออกมาย้ำนายจ้างและก็ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านะครับก่อนจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตนนะครับเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับสำนักงานประกันสังคมระบุว่าได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนโดยการกำหนดสถานที่เลือกตั้งเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์เอาไว้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์จะใช้ข้อมูลติดต่อซึ่งแจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมเป็นข้อมูลในการกำหนดพื้นที่ที่จะมีการไปเลือกตั้งนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับสปส.ลั่นพร้อมเลือกตั้งบอร์ดเตือน12ล้านคนเช็คชื่อสถานที่ชี้27กันยายนนี้แห่ใช้สิทธิ์แตะล้านครับ
0: ไปที่ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะคะเป็นพาดหัวข่าวนะจากหน้าหนึ่งสือพิมพ์ข่าวสดค่ะลุ้นคู่ไทยแชมป์โลกอีสปอร์ตล่าทองเชียร์2ยกน้ำหนักสาวช้างศึกดวลแข้งญี่ปุ่นลุ้นทัพไทยนักกีฬาไทยคว้าทองเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เพิ่มชิงเหรียญทองวันที่4ทั้งอีสปอร์ตด้วยค่ะและมีรายงานข่าวมาล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้ว่าทางองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียออกมารายงานว่าตัวอย่างที่เก็บจากพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงมือ18ของโลกทีมชาติไทยตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะระหว่างการตรวจสารต้องห้ามเนี่ยได้เมื่อการแข่งขันวันที่17กันยายน2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เก็บรวบรวมไว้ได้วันนั้นนะคะทางนี้นักกีฬาก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วค่ะและถูกระงับการแข่งขันชั่วคราวโดยมีผลทันทีจนกว่าจะมีการตัดสินเรื่องดังกล่าวแต่ว่านักกีฬาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อการลงโทษพักการแข่งขันชั่วคราวค่ะ
1: ครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กอรมนภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาเยาวชนจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นอายุไม่เกิน12ปีภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนสู่ความเป็นเลิศณสนามกีฬาอาคารพระเสวตสุรคชาทานอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับการแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนจากสถานศึกษารัฐและเอกชนในพื้นที่ปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของสงขลาได้ร่วมประลองฝีเท้าและชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาทนะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมปลูกฝังจิตสำนึกตามนโยบายเน้นย้ำการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพกติกาและยอมรับความแตกต่างโดยกอรมนภาค4ส่วนหน้ามุ่งหวังว่าชัยชนะที่แท้จริงของการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การครองถ้วยรางวัลแต่คือการที่เด็กและเยาวชนได้ก้าวข้ามความต่างมาเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันบนพื้นฐานของมิตรภาพและความสามัคคีอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนคุณภูเบศรสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบินถึงนิวยอร์กเตรียมร่วมประชุมอังกา81พร้อมจัดไทยแลนด์โรดโชว์ดึงลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวภาพที่เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความหมายเป็นไทยได้ว่าเดินทางถึงนครนิวยอร์กอย่างปลอดภัยแล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรวมถึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไทยแลนด์โรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุนศักยภาพและสถาบันการเงินต่างๆนอกจากนี้นายอนุทินยังโพสต์อีกหนึ่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษคือ if I can make it there I will make it anywhere แปลความหมายได้ว่าถ้าฉันทำได้ที่นั่นฉันก็ทำได้ทุกที่ซึ่งอาจมีความหมายว่าถ้าฉันประสบความสำเร็จในเมืองที่ยากและแข่งขันสูงอย่างนิวยอร์กได้ฉันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกแห่งในโลกทั้งนี้ประโยคนี้เป็นท่อนหนึ่งจากเพลงชื่อดังระดับโลก Theme from New York New York หรือที่รู้จักกันในชื่อ New York New Yorkซึ่งขับร้องโดยแฟรงค์ซินาตราโค้งสุดท้ายเนเน่รอยัลสู้ศึกรอบไฟนอล AGT 2026เนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีขณะนี้เธอเตรียมตัวอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันรอบไฟนอลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ล่าสุดหลังจากเนเน่เบนไปถึงอเมริกาซุ่มซ้อมอย่างหนักโดยออกมาเปิดเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมกับรูปโปรโมทก่อนการแข่งขันของตัวเองใน Facebook น้องเนเน่ทำท่าร็อกเกอร์สุดเทพพร้อมข้อความแปลว่ารอบชิงชนะเลิศแล้วเจอกันในรายการ AGT วันอังคารหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดลุยกันให้สุดเวียงซึ่งมีแฟนๆมากดไลค์มอบกำลังใจอย่างมากมายงานนี้มีรายงานว่าเนเน่จะแข่งขันเป็นคนที่2ในวันรอบชิงชนะเลิศด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
3: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถทำร้ายเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโค

0: LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สวัสดีครับคุณเล็ก
4: สวัสดีครับคุณวสุ
3: โอ้โ
4: หน้องอุ้ม
3: โอ้โหสิงห์หล่อมากเลย
4: ขอบคุณหลังไมค์น้องเมย์ด้วยนะครับ
5: แล้วก
3: ็แล้วอะไรครับ
4: ขอบคุณน้องเมย์หลังไมค์แล้วก็คุณวสุแล้วก็น้องอุ้มนะครับผมตามมาตลอด
3: เราจะขอบคุณกันมา
5: เรายังไม่ได้รู้จักชื่อเลยค่ะคนที่ขอบคุณชื่ออะไรคะเนี่ย
3: พี่อาชีเสียงหล่อใช่ไหมครับ
4: ก็เสียงธรรมชาติครับผมแหละครับ
3: ธรรมชาติเลยเหรอครับเนี่ยเสียงมันหล่อมากเลยมันทุ้มมากเลย
4: ธรรมชาติจริงๆไม่ได้ดัดแปลงแต่อย่าง
3: ไม่ได้ดัดแปลงแต่อย่างใดเหมือนเป็นโฆษกมัคทายกอะไรที่วัดไหนอะไรสักประมาณนั้นน่ะ
4: คงไม่ใช่วัดที่แถวอยุธยานะครับ
3: เหรอ
4: แต่ที่แน่ๆเนี่ยผมขอบคุณทุกเสียงทุกสาย
3: เดี๋ยวๆบอกพิกัดมาวัดอยุธยาวัดไหนมันมีวัดตั้งเยอะที่อยุธยา
4: อ๋อวัดคุณชวดแล้วกันอ่ะคุณชวดแล้วกันนะ
3: พี่เล็กพี่เล็กเดี๋ยวเราอย่าไปพลาดเพลงเราอยู่ที่แห่งหนตำบลไหนครับพี่เล็ก
5: พี่เล็กดอชื่อพี่เล็กนะคะ
4: อะไรนะครับ
3: อยู่ที
5: ่ไหนคะ
3: อยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
4: ผมอยู่ที่ประทุมธานีคร
3: ับ ประทุมธานีนะครับอำเภออะไรครับอำเภออะไรครับ
4: คลองหลวงครับ
3: คลองหลวงฝนตกไหมครับวันนี้
4: ก็ตกไปปล่อยที่มหาลัยธรรมศาสตร์ครับ
3: ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนาะนะฮะ
5: ทำไมเสียงเพราะจังเลยคะทำอาชีพอะไรเอ่ย
4: ขอบคุณผมเลยครับ
5: ค่ะ
4: เป็นคนตกงานไม่เคยมีอาชีพหรอกครับ
3: ตก
4: งานเสียงตุบๆเลย
3: ไม่แล้วทานโทษแล้วเอาที่ไหนรับประทานล่ะครับตกงานนะ
4: อะไรนะครับ
3: แล้วเอาตกงานแล้วเอาที่ไหนรับประทานเอาเงินที่ไหนรับประทาน
5: แล้ว
4: พอดีว่าก็มีคนเลี้ยงครับ
3: อ๋อภรรยาคนที่เท่าไหร่เลี้ยงครับ
4: อ๋อผมเป็นยังไม่มีเมียเลยครับ
3: เอ้า
5: โสดเหรอคะ
4: ใช่แล้วครับ
3: มีแล้วมีใครเลี้ยงแล้วใครเลี้ยงล่ะงง
4: อ๋อทรัพย์สมบัติเก่าครับ
3: อ๋อทรัพย์สมบัติเก่าเยี่ยมมากเลย
4: ใช่ครับ
3: อยากเป็นแฟนตัวแบบนี้บ้างจังเลย
4: ทำธุรกิจเล็กๆน้อย
3: ๆธุรกิจอะไรอะครับ
4: ของผมแหละครับ
3: ฮะ
4: ก็ขายขนมครับ
3: ขนมอะไร
4: อ๋อขนมเค้กครับ
3: ขนมเค้กเลยเหรอ
5: ว้า
3: หน้าอะไรอะครับหน้าอะไรทำเองไหมอะ
4: มีทุกหน้าเลยครับ
3: ใช่มันหน้าอะไรบ้างอะ
4: โอ้โหบอกไม่ถูกเลยนะเนี่ย
3: เอาสักหน้าหนึ่งเราบอกให้ถูกเร็ว
4: ๆมีเป็นหน้าสตรอเบอรี่ครับ
3: สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีหน้าอะไรอีกครับ
4: แล้วก็เนยครับ
3: เนย
4: แล้วก็มะพร้าวอ่อนครับ
3: ไปขายที่ไหนอะครับคุณเล็ก

0: อ๋อไม่เขาเรียกว่าส่งไหมครับทำส่งไหมครับ
1: อ๋อทำส่งให้กับพวกร้านรวงต่างๆที่จะมารับใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วตอนนี้ยังเปิดรับออเดอร์อยู่ไหมคะ
0: ขอบคุณตอนนี้พอดีผมอยู่ข้างนอกก็เลยไม่รับเลยครับ
1: อ๋อโอเค
2: โอเคค่ะ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขอบคุณ
2: ค
0: ุณวสุและน้องอุ่นและน้องเมย์แล้วก็ขอบคุณที่ได้ฟังทุกคนที่ดีเจรู้สึกว่าคุณศรินทาคุณพิมดามหานครเสียงเพราะๆท
1: ั้
0: งนั้นเลยที่ผมฟังชมชุดที่ได้ฟังด้วยนะครับ
1: ได้
0: แล้วก
1: ็
0: ฟังแล้วก็สุขกายสุขใจแต่นะครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
0: ผมก็จะมอบให้ทุกเสียงทุกสายเหมือนกัน
1: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับ
0: อะไรนะครับ
1: อยากฟังเพลงไหนดีครับ
0: รักจริงดีไหมครับสายันสัญญาครับ
1: รักจริงโอ้สิ่งเหมือนพี่เป้าเนี่ยเอง
2: ร้องเพลงได้ไหม
1: ขอบคุณให้ผมเป็นภาษาของพี่เป้าได้ไหมอ่ะ
0: ร้องเพลงได้ก็มีเพลงอะไรนะของคุณสายันที่ใครอะไรนะ
3: อยู่หน้าเวทีหลายปีมากแล้ว
1: แผ่เสน่ห์จริงๆนะฮะ
2: เอา
1: ขอบพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาของพี่เป้าสำเนียงพี่เป้าได้ไหมน้ำพริกเผาพันท้าย
0: โอ้โหทำเสียงเป้าไม่ได้หรอกครับไม่ได้จริง
1: ๆเสียงธรรมชาติได้ก็เสียงพี่เป้าแล้วแหละ
0: เป็นเสียงผมได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: จากเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังนะครับรักจริงมีไหมในรักจริงมีไหมใจเธอนะครับพี่เป้าสายยันสัญญาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
0: นะครับร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองด้วยนะคร
2: ับ ได้เลย
4: เพลงฮิตฮิตสีมาสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เพราะว่าถ้าคุยยาวไป
2: ไม่งั้นยาว
1: เดี๋ยวจะไม่จบ
2: เต็มชั่วโมง
1: เดี๋ยวจะไม่จบมาเสียงหล่อใส่แล้วสองคนต่อด้วยเพลงไหนดีพี่เป้าสายยานสัญญานะครับรักจริงมีไหมใจเธอนะครับอีก3เพลง SMS เข้ามาได้นะครับ4689400ครับ

0: วันนี้4เพลงต่อเนื่องนะครับที่คุณ
1: เสียงหล่อพี่เล็กค่ะพี่เล็ก
0: คุณเล็กปทุมธานีเลือกไว้นะครับ
1: แล้วพี่ก็คือ ติด
0: เป็นหัวขบวนพาเรดเพลงฮิตที่4ภาค
1: เสียงหล่อมากครับ
0: ทำไม่เป็นนะ
1: ทำได้แค่นี้ใช่ไหมคะ
0: มีไหมใจเธอ
1: นะครับ
0: พี่เป้าสายยันสัญญา
1: ค่ะ
0: นะครับชาวรถทุ่งมานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะครับแอบรักแอบมองนะครับจากธนพลนะครับโหลดใครมารักฉันทีนะครับโกไข่กับในสดและปิดท้ายด้วยฉันทนาที่รักในเวอร์ชั่นของ Pox Big Eye นะครับ
1: 4
0: เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะสนุกสนานกันพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับเป็นการฟีเจอริงกันระหว่างวงแอลกอฮอล์กับนายแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับเพลงชื่อทำไมต้องเป็นเรานะครับเพลงนี้ต้องขออนุญาตให้เครดิตนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เขียนเพลงนี้แน่นอนนะครับนะฮะเจ้าตัวเองเป็นคนร้องด้วยเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยจะติดอีกหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่คุณฟังแหละศรีสกลสมทรงนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยวงแอลกอฮอล์ในสังกัดของ TMG Record นะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในมหานครชาร์ตใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับฮิตที่11ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับปริญญาไก่ตีครับ Make Up Visitฟีเจอริงกับบุ๊กสุภาการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับเสียงร้องของใหม่ไทย
1: หั
0: วใจสิงนะครับล่าสุดยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตด้วยนะครับ
1: อยู่ในฮิตที่6

0: 5เหรอฮะ
1: 5ค่ะ
0: อยู่ในชาติของเรามาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเอาฟังเพลงใหม่ที่เกิดจากการฟีเจอริ่งกันระหว่างปุ้ยมงแอลกอฮอล์นะครับนะฮะแล้วก็แอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับ
1: เพลงชื่อทำไมต้องเป็นเราค่ะ
0: ถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ี่คือเพลงที่ส่งกำลังใจให้กับชาวลูกทุ่งมหานครนะครับได้เสียงนะครับในการส่งกำลังใจของนายแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติด้วยมันยิ่งทำให้เพลงนี้ดูมีเสน่ห
1: ์
0: ละมุนมากยิ่งขึ้นนะครับเพลงทำไมต้องเป็นเราถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดถึง24ชั่วโมงครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิม

0: พลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เสียงพี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตนะครับรอยเท้าบนผืนทรายนะครับขอมาไกลจากโลซานสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีอัดงบอีกก้อนหนึ่งนะครับต่ออายุ2เดือนนะครับไทยช่วยไทยฟื้นกำลังซื้อนะครับกรุงเทพธุรกิจขับพาดหัวนะครับในขณะที่ IMF ห่วงหนี้โลกนะครับสูงเกิน 100% นะฮะเร็วเร่งลดขาดดุล นะครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องของท่านเอกนิตินะครับผลักดันประเทศนะครับรายได้สูงนะครับผนึกกกร.ในการผลักดัน7อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับแล้วก็ไทยตั้งรับ LNG นะครับในการดึงตัวราคาพุ่งสูงนะครับพุ่งสูงใกล้สงครามรัสเซียนะครับอ่ะไปตามอ่านดูในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้นะครับในขณะที่มติชนรายวันนะครับยังคงมีประเด็นเรื่องของฝ่ายค้านนะฮะกับการยื่นซักฟอกนะครับนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของท่านนายกยืนยันว่ารัฐมนตรีไม่ยุ่งกลุ่มทุนเทานะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านนายกถึงญี่ปุ่นนะครับชูจุดแข็งของประเทศนะครับในการพูดคุยกับทีมไทยแลนด์นะครับแล้วก็เรื่องของภูมิศาสตร์นะครับพลังงานสะอาดด้วยนะครับกระทรวงการคลังก็บอกว่าลดภาษีน้ำมันวิกฤตนะครับ25กันยายนนี้ตัดสินคดีหมอสอนนะครับนะฮะแล้วเรื่องของMU นะครับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับเจตนารมณ์นะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเรื่องของลายน้ำแล้วก็เคลมภาพชุดไทยจ่อฟ้องแล้วก็ขอโทษนะครับนะตามประเด็นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นนะครับลุ้นนักกีฬาไทยนะครับจะคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนะฮะช้างศึกนะครับที่แข่งกับญี่ปุ่นหรือยกน้ำหนักสาวก็แล้วแต่ต้องให้กำลัง

ใจในกีฬาไทยกันแล้วนะครับนะฮะล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐบาลบอกว่าทั้งสภาข้าราชการกองทัพในยังแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็มีการยกย้ายผอ.โรงพยาบาลที่ชวนเล่นการพนันนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของ3ข้อหานะครับในการซิ่งฝ่าช้างเขาใหญ่นะครับอุทยานก็เลยแจ้งเอาผิดนะครับอดีตข้าราชการคุกคามสัตว์ป่านะครับวันนี้ข่าวสดก็มีหลายประเด็นนะครับในขณะที่วันนี้เดลีนิวส์นะครับมีประเด็นท่านนายกนะครับป้องทีมไทยแลนด์ไร้สีเทากับเถื่อนนะครับกล่อมญี่ปุ่นให้อยู่ต่อให้ไม่ย้ายนะแล้วก็เรื่องของหมายเลขสุดท้ายสสภูเก็ตนะครับที่นอมินีด้วยนะครับนะฮะเป็นประเด็นของเดลีนิวส์เช้าวันนี้นะครับเรื่องของมิสนะครับนะฮะยูนิเวอร์สกัมพูชาด้วยนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะก็คล้ายกันนะครับเรื่องของเจ้าพระยาจบวิกฤตในการเร่งระบายแล้วนะครับกรมชลประทานก็แจ้ง11จังหวัดเสี่ยงภัยนะครับเฝ้าระวังพร้อมรับมือน้ำท่วมนะครับในการเรื่องของการบีบรัฐบาลให้ทุ่มงบกลางโปะนะฮะกองทุนกยศ.ด้วยเนื่องจากว่าอุ้มนักศึกษาที่ค้างค่าเทอมนะครับผวาหลุดนอกระบบนะครับวันนี้เดลีนิวส์มีหลายประเด็นเช่นเดียวกันนะครับส่วนไทยรัฐวันนี้นะครับมีเรื่องของการเสนอผู้สมัครนะครับนะฮะแล้วก็พรรคนะครับเลขเดียวกันนะครับสว.ก็รับว่ายกเครื่องเลยนะครับเสนอ 50,000 นะครับชื่อในการถอดกกต.แหมประเด็นทางการเมืองก็ยังเข้มข้นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของราชอาณาจักรกัมพูชาที่เคลมนะครับในขณะที่คุณสบิดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกโรงชี้แจงเองเลยนะครับว่าแหมเป็นประเด็นที่คนไทยเนี่ยนะครับคือยอมไม่ได้นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของ191ครับจับยาไอซ์300กิโลกรัมนะครับนะฮะมารถตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับขนจากอีสานส่งลงใต้นะครับบิ๊กรานก็ขอเพื่อนบ้านช่วยสกัดไม่ให้เข้าไทยนะครับในขณะที่ฝ่ายที่อุทัยแตกนะครับแล้วก็นาจมอีก 1,000 ไร่นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของน้ำซัดติดในท่อด้วยนะครับอสส.สั่งฟ้องแก๊งแอร์มีนาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการหลอกลวงออนไลน์ชาวกรุงเทพมหานครตกเป็นเหยื่อมากสุดนะครับสัปดาห์เดียวเนี่ย297ล้านนะครับประเด็นในไทยรัฐน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะครับ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินจับมือสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์เดินสายรถโชว์โตเกียวนิวยอร์กลอนดอนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางไปสหรัฐครั้งนี้เพื่อร่วมประชุมอังก้า81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีดำริให้จัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยที่ในปีนี้มีการเติบโต

0: อย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งผลมาจากนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นดิจิทัล AI รวมทั้งยอดตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและล่าสุดบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นมีเสถียรภาพกลายเป็นปีทองของตลาดทุนไทยซึ่งเมื่อบริษัทจดทะเบียนเติบโตและมีจำนวนมากขึ้นมีการขยายกิจกรรมเศรษฐกิจสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคการผลิตจะส่งผลต่อการใช้จ่ายและการจ้างงานในประเทศด้วยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศซึ่งที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยกรมชลปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแตะ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ่ายวันนี้กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำวันนี้เวลา 5:00 นสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลเพิ่ม 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำสแกกรังสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำดังกล่าวกำลังไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานจึงปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,300 เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มทยอยตั้งแต่เวลา 7:00 นในอัตราประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 15:00 นและจะคงอัตราการระบายดังกล่าวต่อเนื่องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าแนวทางบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่กรมชลประทานดำเนินการอยู่มี3แนวทางได้แก่การทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยชะลอน้ำเป็นการชั่วคราวในเบื้องต้นควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกิน16เมตร80เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหากมีแนวโน้มสูงเกินระดับดังกล่าวจะประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนให้ทราบต่อไปรัฐบาลชวนส่งใจให้เนเน่แสดงรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่22กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐซึ่งตรงกับ23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ AGT ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่เป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับไทยอย่างแท้จริงนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าในฐานะคนภูเก็ตขอยกย่องน้องเนเน่เป็นแบบอย่างเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจโดยไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ประทับใจคนทั่วโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เสียงเพียวมียา

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้

0: ดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248 ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตาราง

Record Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับคุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับสมชายเปลี่ยนไปนะครับแมงปอชนทิชาแล้วก็อกหักบอกกล้าบอกผัวนะครับออฟดอกฟ้านะคร
1: ับ ฟีเจอริ่งกับบอเบิ้ลค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องสนุกสนานกันนะครับใครจะเพิ่มเติมเพลงฮิตหลังมายังอยู่กับน้องเมย์นะ022481366ครับ SMS เข้ามาคุยกันได้4689400ครับLINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือรับฟังผ่านเครือข่าย MCOT Connect ก็ได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับโหลดกันหรือยังเอ่ยนะครับโหลดกันได้เลยนะครับในสมาร์ทโฟนของคุณ

0: ฟังแล้วนะครับว
1: ัน
0: นี้เรามีเรื่องราวสำคัญนะครับมาฝากชาวรถทุ่งมหานคร
1: ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับคอกาแฟทั้งหลายนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็ต้องดื่มกาแฟในช่วงเช้าๆนะคะกาแฟเขาช่องค่ะเติมความหมายในทุกวันของคุณมามากกว่า65ปีแล้วนะคะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกค่ะเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกลุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่นะคะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องค่ะคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะนะคะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1ค่ะสูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาเคียโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮเซลนัทรวมถึงโอเลียงและกาแฟเย็นด้วยนะคะไม่ว่าจะเลือกสไตล์ไหนแบบไหนค่ะทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองนะคะกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงระหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนกหาฟ้าครับบ่าววีแล้วก็นางฟ้าทรงกรดชามา
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับต้องขอขอบคุณการสนับสนุนด้วย
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตรา

0: ธงทองย้ำตราธงทอง
1: ขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรถแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับติดตามกิจกรรมหน้าในลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ได้ตลอดนะครับทั้ง24ชั่วโมงนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงนะครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนุกประทับใจนะครับที่ไปที่สามโคกปทุมธานีนะครับเจสีอาหารอร่อยเจสีจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ไปเดินตลาดอิงน้ำนะครับนะฮะตลาดที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวสามโคกปทุมธานีแล้วก็ปิดท้ายด้วยวัดโบสถ์วัดเก่าแก่โบราณนะครับนะไปดูภาพนะฮะย้อนหลังได้ใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95นะครับนะฮะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช่างเผือกง่ายๆเลยนะครับผลิตผลงานมาแค่1เพลงนะครับบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็สามารถส่งตามที่อยู่เลยครับเราจะแนะนำผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้เลยนะครับนะฮะส่งมาที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับนะฮะหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะประสานพันธุ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกผ่องชื้นนะครับรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของทวินสุวรรณครับขอบคุณ

0: อยากขอบคุณ
1: ช้างเผือกจากลำปางนะครับทวินสุวรรณนะครับเพลงชื่อขอบคุณ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
5: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

0: นเบียดซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นี่คุณผู้ฟังน่าจะร้องเพลงนี้ได
1: ้เออร้องตามกัน
0: ร้องตามกันได
1: ้ทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับพรุ่งนี้อุ้มกัสยาเขาลานะครับผมก็คงหน้าที่แทนอยู่คนเดียวโดดๆจะลืมมาติดตามกันนะ 7:30 ถึง 10:00 ช้านะครับนะฮะวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิม
0: ค่ะเป็นโอวาทธรรมจากหลวงตาม้านะคะหลวงตาบอกว่าอยู่ที่ไหนก็มีทั้งคลื่นบุญและคลื่นบาปอยู่ที่ว่าเราจะเลือกคลื่นไหนเข้ามาที่จิตถ้าจิตไม่มีกำลังก็จะรับทุกคลื่นที่เข้ามาที่จิตแต่ถ้ามีกำลังก็จะสามารถเลือกได้ค่ะ
1: สักครู่ติดตามพิธาสิรินทรานิยากรนะครับดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับมหานครสุปนิวันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทั้ง4689460นะครับ4689400นะครับคือเพลงนี้เลยนะครับบุญพลาบอกฮอดไอแมนพิสิทธิ์พงศ์นะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะ 7:30 สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวิปเตรียมยื่นกลับกล้าทำพ้นพักร่วมฝ่ายค้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าในการเมืองระบบรัฐสภาเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพักการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกันกับการทำงานร่วมกันระหว่างพักการเมืองซีกรัฐบาลอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ตนยืนยันในพักซีกฝ่ายค้านควรมีการร่วมกันคือจุดร่วมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้ทำงานผิดทิศทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคล่าธรรมมีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบพรบ.งบประมาณ2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดมติวิปฝ่ายค้านก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคล่าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านตนได้หารือกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับกล้าธรรมออกจากพรรคประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยในวันพรุ่งนี้ตนจะนำรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่เสนอต่อผู้นำฝ่ายค้านโดยดึงพรรคไทยรวมพลังเข้ามาในสมัยประชุมนี้ด้านอรรถกรยันกล้าธรรมมีจุดยืนของตัวเองบอกเคารพพฤทธิ์หลังปรับพ้นวิปฝ่ายค้านนายอรรถกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคล่าธรรมกล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชน

0: และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านมีแนวคิดจะปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านภายหลังเกิดความเห็นต่างเรื่องการตกลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ว่าพรรคกล้าทำเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวนายอรรถกรกล่าวต่อว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าทำทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือการทำงานกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าทำคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองและการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญส.ส.พรรคกล้าทำยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกยิงขณะหาเสียงในเปรูเกิดเหตุฆาตกรรมโหดเหี้ยมในเปรูขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับภูมิภาคกำลังลงพื้นที่หาเสียงนักการเมืองหญิงคนหนึ่งชื่อซูซี่อปอนเตโปโลหรือที่รู้จักกันในชื่อชัยนาโปโลกำลังพูดคุยหาเสียงที่เมืองคาราสก่อนการเลือกตั้งชิงชัยผู้ว่าการรัฐในเดือนหน้าคุณแม่ลูกสี่กำลังกล่าวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะผู้หญิงทำได้พอแล้วกับการเมืองแบบเดิมเศรษฐีช่อฉนพอแล้วกับการทุจริตเราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันระหว่างนั้นเองเธอถูกจ่อยิงจนเสียชีวิตทางการเผยว่าได้จับกุมชายชาวเวเนซุเอลา2คนในฐานะต้องสงสัยและขณะนี้กำลังดำเนินการสอบสวนอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4178A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อร่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ทนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

0: Unicorn Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอพรพ่อพระไสยนะครับ

เด้ออย่าให้มือเสียซอยผลงานลูกอีสานตัวจริงให้ลิงให้ดูบ้างปีนี้สร้างผลงานสุดใหม่ยังสดใสผมค่อยฝ่ายผู้น้อยยังค่อยโถบักแกงอย่าให้แรงแห้งทรงสะท้าสาลุกไทยพอประใสให้น้ำอยู่พอประใสองค์ในหลวงของเขาให้สู้คำ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: หมดรอบค่ะไป
3: สินทรัพยากรมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่ต้องคุยกันก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเราพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบามากับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้เคารพบูชาไปกราบไปไหว้ขอพรที่ไหนก็แล้วแต่มันเป็นที่เป็นที่พึ่งทางใจของเรานะคะอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็จากสองมือเราแต่สิ่งต่างๆที่จะทำให้เราเกิดเป็นผลโดยมีกำลังใจก็คือนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปกราบไหว้ขอพรนะคะไม่มีท่านแบบคือท่านได้แต่มองแหละเออเขาบอกเออกลับไปทำนะถ้าไม่ทำก็จะเห็นผลหรือเปล่าล่ะใช่ไหมคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ Facebook แชร์เป็นสาธารณะกันหรือยังเอ่ยอันนี้ไม่ต้องเตือนทุกคนจะต้องเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นความเมตตาที่แต่ละคนจะให้ทานหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณสำหรับการที่ช่วยกันเป็นเพื่อเป็นสื่อที่จะช่วยขยายสิ่งที่นักจัดรายการแต่ละท่านที่ FM 95ได้ส่งไปถึงคุณผู้ฟังแล้วกระจายไปทั่วๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจิตราพรว่าไงคะบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้เปิดเพลงเพราะค่ะแบบวันอื่นไม่เพราะว่างั้น คุณสุบินลุงหนวดใช่ไหมเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่ปุ๊กค่ะพี่หวานใจคนใกล้มาแล้วแชร์เรียบร้อยคุณนิรัตค่ะแล้วก็ใครอีกคุณมรกตคุณสุบินคุณลุงหนวดบอกอยากฟังเพลงของพี่เป้าซายันสัญญาจดไว้ก่อนนะเดี๋ยวลืมนิดหนึ่งจดไว้ก่อนอ้าวใครจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรศัพท์ก็022481366นะคะเป็นช่วงสายเองช่วงสายชิวใจเนี่ยที่ขอปุ๊บจัดปั๊บนั่นขอได้เลยนะคะด่วนๆแต่ถ้าหากว่าไม่อยากคุยหน้าไมค์ก็แนะนำมาทางน้องเมย์เดี๋ยวถ้าจดแล้วก็สามารถจะเปิดให้ช่วงไหนก็จัดไปนะคะเขาบอกอ๋อเมื่อถามว่าเมื่อคืนเห็นไลฟ์สดหน้าเด็กใช้ครีมอะไรอ๋อBiology ค่ะของสิรินทาเองนะเป็นกันแดดขอโทษนะพออ๋อไม่ได้โฆษณาเป็นแค่บอกเขาเฉยๆขอเพลงใครขอพี่พึ่งด้วยนะคะจากพี่ติ๊ก8ริ้วนะคะที่จดก่อนนะพี่ติ๊กขอบคุณนะคะที่ช่วยกันแนะนำด้วยนะคะใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปแต่วันนี้ในช่วงฮิตมาราธอนนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ทาเปิดต่อเนื่องกันมาก็เป็นเรื่องราวของการไปขอพรนั่นเองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะทักทายกันอีกนิดนึงบางปลาว่าไงขอเพลงเอาที่ใบใจของหัวบาวีนี่แล้วก็ใครเอกที่เข้ามาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจำได้ก็จะเปิดให้จะพยายามจำให้ได้อะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไอ้คลื่นสมองมันหายรอยหยักมันหายไปเยอะคุณผู้ฟังมันก็เลยทำให้การจำของเราเนี่ยพออายุเยอะมันก็หายไปนะคะเอ๊อายุเยอะก็ ไม่ได้ว่าแก่เขาเรียกว่าเกิดนานเฉยๆแท้ๆว่าไงจ้ามาก็หัวเราะตลอดโอ้ยคุณสุภวัฒน์ครับแหมพูดสุภวัฒน์นี่ดูภูมิฐานมากเลยแต่พูดถึงเอสุดหล่อเออสุภวัฒน์ดีกว่าเยอะเอแล้วก็คุณพิทักษ์ค่ะขอเพลงถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกใจเย็นแล้วก็คุณอเกนะคะเก่งสามข้อค่ะอยากฟังคุณเอกพจน์นะคะจดก่อนแหมก็ต้องบอกเพลงมาด้วยนะอยากฟังเพลงเลยพี่สุวรรณยาบอกว่าวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยค่ะที่คลอง16นะคะตลาดช้อนทองฟังอยู่ขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนขายดีๆนะคะอะไรไม่ดีอย่าไปขายไม่ใช่สิหมายถึงมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆค่ะพี่สนมสวัสดีค่ะขอเพลงพี่พึ่งด้วยคุณลำพึงเอสเบเกอรี่สดมาจากตามไกเนี่ยไปกวนเขาอีกละเดี๋ยวก็กวนเดี๋ยวก็ตีเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้คนเนี้ยขอไปกวนไส้สังขยาใบเตยขอให้ขายดีๆครับว่ากันไปเดี๋ยวเราค่อยทักทายกันต่อนะคะวันนี้ลูกๆไปไหน

หมดเนี่ยบุ๋มบิ๋มมาแล้วเห็นแวบๆนะคะลูกๆที่จะต้องเข้ามาช่วยแชร์ให้แม่ก่อนห้ามไปไหนนะเดี๋ยวค่อยไปทำงานฮิตมาราธอนค่ะเริ่มกันตั้งแต่เพลงถอนคำสาบานโอ้เรื่องคำสาบานนี่นะเขาบอกเออสาบานที่ฟ้าผ่าตายไม่ได้เลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราหลุดปากไม่ได้เพราะหลุดไปปุ๊บเนี่ยเขาเป็นนายเราทันทีอย่าไปเที่ยวสุ่มสี่สุ่มห้านะคะเสียงร้องของคุณสติดวงสว่างตามไปด้วยวอนพ่อตากสินค่ะรุ่งสุริยานะคะอกหักจากปากใต้พี่เอกชัยศรีวิชัยนั่นคือฮิตมาราธอนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงฮิตมาราธอนค่ะขอบคุณซิงค์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะคะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะแถมสิเธอที่ไม่มาเต่างอยเนี่ยไปขอพรทักก็เคยไปนะเต่างอยเพราะเพลงนี้แหละก็เลยไปมีโอกาสได้ไปผ่านไปทั้งนั้นก็เลยแวะไปกราบจริงๆตลาดพูดลาบค่ะตามมาด้วยไอ้ไข่ช่วยทีนี่ก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนอยากไปด้วยนะคะตัวเธอเองไปหลายรอบแล้วก็คือก็เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ก็คือเราก็ไปกราบเขาบูชาก็ลบบูชาทำไมไม่เห็นผิดอ่ะถ้าเคยโดนคนว่าเขาบอกอุ้ยจบถึงปริญญาโทไม่น่าเธอจะอะไรขนาดนี้โอ้ยมันก็เฉพาะคนไหมอ่ะไปว่าอย่าไปว่าเขานะอันนี้มันแล้วแต่อันนั้นแล้วแต่แต่ละคนแต่ละความคิดนะคะมาสำหรับมหานครไลฟ์ค่ะวอนพ่อพระสายนี่เราใครไปหนองคายต้องไปที่นี่แน่นอนนะคะถ้าก็ไปหลายครั้งเหมือนกันเป็นเสียงร้องพี่ปอยฝ้ายมาลัยพรมาในงานซูเปอร์สตาร์เฮตอนอิมูดอุ่นรักพักใจกับท็อปไลน์มิวสิกค่ะไปที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ12กรกฎาคมปี57ที่ไปค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายหนึ่งเพลงนี้ค่ะอันนี้ก็ไปขอเหมือนกันเป็นเพลงที่จะให้รอสายในช่วงสายชิวใจรีบขอมาด่วนเลยนะคะจะให้ฟังเพลงนี้กันก่อนเพราะว่าพี่สวยบอกว่าได้เห็นไหมเนี่ยที่พี่ขอเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วรวมถึงเชฟพงด้วยจัดไปหลวงพ่อห้ามจนค่ะและอย่าลืมต่อสายมานะคะแนะนำที่022481366ในช่วงสายชิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ยอดวิว1ล้านแล้วค่ะดีใจที่สุดเลยโอ้โหเพลงลูกทุ่งกว่าจะขึ้นมาถึง1ล้านนี่ยากยากได้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมด้วยขอบคุณพี่เอพี่ชัยไม่ใช่พี่ชัยศรีประเสริฐค่ะพี่อ้วนนครชัยศรีที่ทำดนตรีนะคะอาจารย์นิรันดร์โกศัยกานนท์ผู้แต่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่ต้อมบอกว่าเฮ้ยไอ้ทาแกต้องไปร้องเพลงนี้หลวงพ่อห้ามจนขอบคุณมากค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะแนะนำเพลงอะไรกันเอ่ยสวัสดีค่ะปิดวิทยุจ้าต้องปิดวิทยุกันก่อนเลยจ้า
2: ฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะ
1: โอเคใครเอ่ย
2: พี่พลอยบางปะกงบางวัวค่ะ
1: พี่พลอยบางปะกงวัวบางวัวพี่พลอยทำอะไรอยู
2: ่กำลังเตรียมข้าวให้น้องหมาจร
1: อ๋อเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมพี่พลอย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้มีคนสนับสนุนเยอะไหมพี
2: ่ก็พอมีค่ะมีค่ะ
1: พอได้เนาะ
2: พอได้อยู
1: ่เออให้กำลังใจพี่พลอยนะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยพี่คือเขาร้องเรียกอะไรไม่ได้เขาบอกไม่ได้หิวเขาก็ได้รู้แต่ว่าเอออยากมาทำหน้าเขาเลยอ่อนๆป่วยก็บอกเราไม่ได้ว่าเอ้ยเขาเป็นอะไรตรงไหน
2: ใช่ค่ะ no? เราต้องสังเกตดูเวลาเขาป่วยเขาจะไม่กินอาหารเพราะอะไรเงี้ย
1: นี่ตอนนี้ที่บ้าน
2: ท
1: าน้องที่บ้านทาก็ไม่กินอาหารค่ะกำลังเครียดอยู่เนี่ย
2: ว้าวอากาศเปลี่ยนนะคะ
1: เขาบอกว่าตับอ่อนอักเสบค่ะพี
2: ่อ๋อตับอ่อน
1: เขาบอกว่าเป็นเพราะกินไก
2: ่ตับด้วยค่ะ
1: หรอตับก็ไม่ได้เนาะนี่ทาก็เลยต้องเลิกกินไก่ด้วยเลิกกินตับเพราะทากลัวตับอ่อนอักเสบ
2: ตับนี่แหละค่ะตัวการ
1: โอ้น่ากลัวสุดอ้าวล่ะก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราฟังเพลงกันพี่วันนี้ฟังเพลงอะไรดีเอ่ย
2: มนต์รักส้มตำจ้าม
1: อบให้ใครคะ
2: มอบให้น้องทา
1: ไม่มีใครบอกพี่ไม่มีใครมาบอกเธอเลยอ่ะ
2: ทำไมอ่ะ
1: ไม่มีใครมาบอกรักเธอเลยอ่ะ
2: รักตัวเองลืมเล่าให้ฟังตะกี้ตัวเองถ้าเปิดเพลงไอ้ไข่ใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่
2: นั่นแหละพี่พลอยได้ไอ้ไข่มาตั้งแต่นู้นดวงดีมากเลยอ่ะ
1: โอ้จริงป่ะสาธุพ
2: ี่จริงค่ะ
1: ดีใจดีใจ
2: เนี่ยเมื่อวันที่

0: ที่16ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างลอตเตอรี
1: ่โอ้ดีจังโอ้สาธุสาธุพี่นี่แหละเพราะสิ่งที่พี่ทำไงอย่างน้อยก็ได้มาต่อให้เขาได้มีอาหารกินต่อนี่จริงๆนะพี่นี่กุศลใหญ่กุศลใหญ่จริงๆดีใจกับพี่พลอยนะคะแล้วก
0: ็ฉลองวันเกิดด้วยแหละว
1: ัน
0: ที่11กันยาเป็นวันเกิดถูกหวยวันที่16
1: โอ้ขอให้พี่แข็งแรงมีความสุขแล้วก็มีโชคดีตลอดนะพี่นะ
0: แต่ทุกค่ะ
1: ที่สำคัญต้องมีแรงที่จะมีถ้าเกิดทำกับข้าวไปให้น้องๆทำข้าวไปให้น้องกินกัน
0: ค่ะ
1: พี่พลอยขอพี่พลอยโชคดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็เป็นความชื่นใจนะเวลาที่เราเห็นคนที่มีเมตตาไงคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเมตตาต่อคนหรือสัตว์ก็ตามนะคะคือสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วสำหรับการอยู่ในสังคมนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่พลอยด้วยก็ขอให้มีคนมาสนับสนุนเยอะๆถ้าหากไม่มีก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่บ่อยๆกันละกันพี่พลอยหมดรักส้มตำค่ะน้องดวงตาคงทองให้ฟังในช่วงสายชิวใจขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไวเร่งแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ก่อนจะฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจฟังเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ฟังเป็นเรื่องสำคัญจริงๆต้องย้ำกันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยังมีการหลอกลวงกันซึ่งเราเห็นมันเงียบๆไปนะแต่มันยังวนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องเตือนแล้วก็ตั้งสติให้ดีกับการที่เราจะได้เจอข้อความใดๆที่ขึ้นมาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะคะสำนักงานกสทช.ได้เตือนประชาชนให้ระวัง SMS หลอกลวงนะคะที่มิจฉาชีพมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วน

0: ส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินอันนี้พอบอกให้กรอกเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดใดๆพอเลยพอเลยอย่านะคะอย่าไปเห็นแก่เล็กแก่น้อยนะคะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆหรือส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติและสร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับนะมีพัสดุตกค้างไอเราก็ประมาณว่าเฮ้ยเราซื้ออะไรไว้บางทีเราซื้อไว้หลายอย่างอะจำไม่ได้ก็มีข้อความขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเกือบจะแล้วนะทาก็เกือบจะแล้วแต่เอ้ยเขาเตือนไว้แล้วนี่นะถ้าหากมีข้อความตรงนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าหรือจะแจ้งว่าให้เราจะได้รับรางวัลใดๆก็ตามนะคะให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพไม่ต้องไปสงสัยอะไรทั้งนั้นนะคะสำนักงานกสทช.ย้ำค่ะว่าหน่วยงานของรัฐนั้นจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMSให้ประชาชนและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลนะคะอันนี้คือไม่ต้องไปสนใจใดๆเลยบางทีเขาส่งมาคุณได้เงินคืนนะค่ะมิเตอร์ไฟฟ้าใดๆให้กดลิงก์ตรงนี้โอ้แป๊บเดียวเงินหายไปเลยนี่เห็นใกล้ๆตัวเลยนะคะหากได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือรหัส OTP นะคะและควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงพร้อมขอให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครัวค่ะในครอบครัวไม่ใช่ในครัวอยู่ข้างนอกก็ต้องเตือนเหมือนกันไม่ใช่แค่ในครัวนะหมายถึงว่าแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะอันนี้ด้วยความห่วงใยจากกสทช.และจริงก็ห่วงใยคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะก็ประมาณว่าเฮ้ยดีเลยคุณพูดเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลของที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจนะคะอย่าไปคิดว่าเขาจะให้เราจริงๆโอ้ยของฟรีไม่มีในโลกคุณผู้ฟังแล้วก็ไอ้เงินที่มันจะได้มาลอยๆแบบง่ายๆอ่ะมันแบบมันไม่ใช่ชีวิตคนเรามันจะได้ขนาดง่ายขนาดนี้นะคะเอาละเรื่องราวของบทเพลงเดี๋ยวเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจฟังกันในชั่วโมงหน้านะคะแล้วก็พร้อมกันแนะนำเพลงพาเรตเพลงฮิตฮิต45ที่022481366ด้วยค่ะตอนนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธบนเผยขั้นตอนเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งปมนอมินีภูเก็ตหากไม่มาเตรียมแจ้งความทำหนังสือถึงสภาขอตรวจสอบสวนพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่3นายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนในฐานะพยานกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และการใช้คนไทยเป็นนอมินีให้กับต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าเป็นความประสงค์ของนายสมชาติที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน28กันยายนเชื่อว่านายสมชาติคงมาแต่หากไม่มาตามขั้นตอนกฎหมายเป็นคดีพิเศษมาตรา24ต้องไปแจ้งความกับสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาขัดหมายเรียกส่วนคดีหลักต้องรวบรวมพยานหลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระทำความจริงความผิดและอาจจะต้องทำเรื่องส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรในการขอตัวเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาส่วนความคืบหน้าของคดีนอมินีพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่า DSI ได้รวบรวมพยานของคดีดังกล่าวไว้นานแล้วรวมถึงพยานเอกสารและสัญญาณต่างๆที่มีไว้มากพอสมควรส่วน Forex 3D ที่ DSI จะสรุปฟ้องในสัปดาห์นี้ทางอัยการจะต้องนำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตศิลปินชื่อดังไปสั่งฟ้องด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าต้องแจ้งโดยมีทั้งหมด34รายเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคล24รายซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงนามส่งสำนวนอัยการและจะนัดนำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่อัยการพระดอนแจงปมกยศสะดุดโอนเงินมหาวิทยาลัยเผยงบปี70เพิ่มเงินสนับสนุนเป็น9,000ล้านบาท
3: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลให้มหาวิทยาลัยขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบจริงหรือไม่ว่าเมื่อวันที่17กันยายนหลังจากมีการตอบกระทู้ตนได้บอกกับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาช

0: ชนว่าจะไปหารือกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลังจากนั้นได้มีการเสนอกฎหมายตนได้พูดคุยว่ามีปัญหาเรื่องกยศ.นิดหน่อยที่ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้โดยในช่วงแรกยังมีปัญหาอยู่ทางมหาวิทยาลัยจึงขู่ทางนักศึกษาว่าหากไม่โอนเงินให้นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบซึ่งหลังจากที่นายยศชนันท์ทราบเรื่องได้พูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศแล้วซึ่งประเด็นนี้น่าจะไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเงินงบประมาณปี69ที่ไม่เพียงพอกยศ.โดยมาตรการดังกล่าวนั้นนายพระดอนกล่าวว่าวันที่22กันยายนอีก8วันจะเริ่มงบประมาณใหม่ในงบประมาณปี2570ซึ่งทางรัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี69เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านเป็น 9,000 ล้านบาททั้งนี้หน่วยงานอื่นมีการลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเพิ่มเงิน 9,000 ล้านบาทในวันที่1ตุลาคมจะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินจะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อาค่าพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคจะเป็นเพลงอะไรใครแนะนำแต่สำหรับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเปิดเพลงดอกไผ่บานค่ะคุณปานแล้วก็พี่แอดคาราบาวให้ฟังกันนะคะมาสำหรับช่วงนี้ค่ะได้ฟังต่อเนื่องกันสี่เพลงใครจะแนะนำเป็นเพลงก็ได้เป็นเพลงต้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะถ้าคุยกับใครคะ
3: อานนท์ครับ
2: คุณอานนท์อยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่แถวสวนสยามครับผม
2: เหรอเขาทำอะไรอยู่คะ
3: ก็บางทีก็ขับรถบ้างขับรถแท็กซี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็พักผ่อน
2: อ๋อเหรอแล้วคือแบบไม่ต้องแบบต้องทำทุกวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: อ๋อผมก็เสียงมาแล้วเกษียณงานแล้วครับ
2: นานแล้วเหรอคะลุงอานนท์ต้องเรียกลุงเลย
3: ปีแล้วครับผม
2: เรียกลุง
3: ละ
2: จะให้เรียกลุงหรือเรียกพี่ดี
3: เรียกพี่ก็ได้ครับหนุ่ม
2: เรียกพี่ได้ไหม
3: และเพลงนี้เราที่จะฟัง
2: อ้าวตกลงจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดได้ฟัง
3: ชุ
2: ดตกลงเพลงเอาเพลงอะไรก่อนเพลงอะไรก่อน
3: ก็นี่เรียกพี่ได้ไหม
2: เดี๋ยวเรียกพี่ได้ไหมเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวก่อนแต่เมื่อกี้นี่ไม่ได้บอกเพลงนี้นะ
3: ก็ร้องให้ฟังแล้วไง
2: อ้าวเดี๋ยว
3: ตั้งใจจะฟังเพลงนี้
2: อ๋อเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังในตอนช่วงเที่ยงได้ไหมคะหลังเที่ยงได้ไหม
3: ได้ครับ
2: แต่ตอนนี
3: ้แล้วเพลงไอ้นี่เปิดได้ไหมเพลงประเภทออกลูกกรุงหน่อย
2: เพลงอะไรคะ
3: อะไรลำปาง
2: อะไร
3: ของคุณอนบอนุสร
2: เปิดได้แต่จริงๆไปเปิดไปฟังช่วงวันเสาร์นี่สบายเลยนะคะ
3: อ๋อเหรอ
2: พี่อานนท์เพราะวันเสาร์7โมง
3: เนี่ยอยากฟังมากเลยเพลงอะไรลำปางเพราะผมคนลำปาง
2: อ๋อเป็นคนลำปาง
3: ใช่
2: โอ้ดิทาพ่อทาแม่ทาก็ไปอยู่ลำปาง12ปีอยู่ศพตุ๋ยอ่ะ
3: เหรอผมอยู่เกาะคาวัดพระธาตุลำปางหลวง
2: อ๋ออยู่เกาะคาเลย
3: ครับผม
2: แล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในกรุงเทพ
3: ครับอยู่ในกรุงเทพ
2: มาก็มีครอบครัวอะไรตรงนี้
3: สอดครับ
2: ไอ
3: ้จริงๆ
2: ไปคิดยังไงก่อนถึงโสดอ่ะพี่อานนท์
3: ก็ไม่รู้นะเฉย
2: มันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วใช่ปะ
3: ใช่
2: เมื่อก่อนแล้วเป็นไงเมื่อก่อนมีอยู่ใช่ไหมคะ
3: เมื่อก่อนมี
2: อืมแล้วก็แบบ
3: เราก็พักพระเลิกลาจากการก็ตั้งแต่36แล้ว
2: ตั้งแต่ปี36
3: ครับผม
2: แล้วอยู่มาโสดขนาดนี้ได้ไงอ่ะพี่อานนท์
3: ก็ไม่รู้ก็อยู่คนเดียวมันก็สบายดีอ่ะ
2: เออไม่ใช่แล้วลูกเต้าอ่ะ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีลูกด้วย
3: ครับผม
2: นี่อยู่มา36ปี36นี่69 33ปีแล้วนะ
3: ครับผม
2: เอออยู่คนเดียวอ่ะเออเก่งมาก
3: สบายอยู่คนเดียวสบายจะไปไหนก็ไป
2: เออ
3: สบายสบายชิวชิว
2: นี่ วัยรุ่นด้วยชิวชิวสุดติง สุดยอดอ่ะพี่อนนท์เออชีวิตมันก็อย่างนี้เนาะมันโสดแล้วมันก
3: ็
2: สบายไม่ต้องมาเป็นภาระมีแฟนเป็นมีเมียอย่างนี้ดีกว่าใช้คำว่ามีเมียต้องหายเขากินอีกจะขับรถก็ต้องแบบวันไหนหยุดก็ไม่ได้อีกเมียดา
3: ใช่
2: เพราะนั้นวันนี้ฉันไม่อยากขับฉันก็นอนอยู่บ้านนี
3: ้นอน

0: อยู่ว่าพักผ่อนนึกอยากสบายไหนก็ไปไม่ต้องไปเป็นห่วงเป็นใยอะไร
1: โอ้กินคนเดียวอยู่คนเดียว
0: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวอิจฉานะเนี่ยอิจฉาดีละเห็นไหมแค่นี้ก
0: ็ก็ดีแล้วอยู่อย่างเงี้ย
1: สามส
0: ิบอย่าคิดอะไรมาก
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว
0: ใช่
1: ใช่นั่นแหละเพราะนั้น
0: ทำตัวสบายสบาย
1: เอ้ยชอบชอบชอบอ่ะดูเป็นตัวอย่างนะใครที่ฟังอยู่นะคะ
0: อย่าเจ็บอย่าจนแค่นั้นเอง
1: อย่า
0: เจ็บอย่าเป็นหนี้อย่าเป็นอะไรแค่นั้นเองจบ
1: อย่าเป็นหนี้อย่าป่วย
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพดี
0: ๆครับผม
1: แค่นั้นแหละเนาะ
0: รักษาสุขภาพให้ดี
1: แล้วพี่อนนท์นี่ขับไอออกกำลังกายบ้างไหมคะ
0: ก็มีครับ
1: ออกกำลังกาย
0: วันละครึ่งชั่วโมง
1: โหเหรอทำอะไรบ้างอะคะ
0: เดินมั่งวิ่งมั่งอะไรเงี้ย
1: ถึงสดใสซาบซ่าอยู่ตอนนี้เนาะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ไม่ต้องประกาศหาคู่นะยังไงอยู่คนเดียว
0: ไม่ไม่ไม่ครับ
1: ไม่ต้องไม่ต้องอย่ามายุ่งกับผมอย่างนี้ใช่ไหม
0: อย่ามายุ่งกับผมก็ให้ผมอยู่สบายสบายเ
1: ถอะอันนี้เดี๋ยวก่อนพี่อานนท์แล้ววันนี้มันตกลงฟังเพลงอะไรฮะ
0: อะไรนะฮะ
1: ตกลงฟังเพลงอะไรกันเดี๋ยวไอเรียกพี่ได้ไหมเดี๋ยวทาไปเปิดให้ฟังหลังเที่ยงครึ่ง
0: ได้
1: แต่วันนี้
0: เอาคุณศิริทาจัดให้กันแล้วกัน
1: เอา
0: ให้เพราะหวานหวานเงี้ย
1: เอาทาจัดเลย
0: หรือจะเป็นจูบไม่หวานก็ได
1: ้ไปแล้วอย่าไปจูบบ่อย
0: อ๋อ
1: เหนื่อย
0: ลำดวนลืมดองมีไหม
1: ลำดวนลืมดองโอ้ยใจโหหลายใจมากเลยนะพี่อนนท์เนี่ยแล้วบอกว่าไม่มีแฟนเอาลำดวนลืมดองของ
0: จริงจริงลำดวนลืมดองดีกว่าของ
1: สอนชัย
0: เนวิเชีย
1: นลำดวนลืมดองหาด่วน
0: ครับผม
1: แหมทาละงงงกับพี่แล้วเนี่ยลำดวนลืมดองก็แบบลืมดองพี่อานนท์รู้ไหมว่าล่ะพี่ขอปุ๊บเนี่ยทาจะต้องคิดอีก3เพลงไม่เป็นไรเพื่อพี่อานนท
0: ์
1: สำหรับหนุ่มโสดซาบซ่าคนนี
0: ้ครับ
1: ได้เลยตกลงลำดวนลืมดองนี่มอบให้ใครคะ
0: ครับก็มอบให้เดียวทุกสายโดยเฉพาะคุณศิรินทาศิยากร
1: นี่ทาไม่ลืมดองนะทาไม่ชอบให้ใครมาลืมนะใครลืมนี่ทา
0: แล้วก็น้องหลังใหม่น้องหลังใหม
1: ่ได้เลยแต่พี่เดี๋ยวพี่อนนท์ต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงได้ไหมคะ
0: ครับผม
1: พูดตาม
0: ผมเลยกัน
1: ได้เลยค่ะขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: นั่นแหละอุ้ยดีใจนะคะกับพี่อนนท์แล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้โทรคุยกับทาด้วย
2: นี่รถแบตหมดพ่วงแต่ไม่ผมได้ไม่ถ
1: ึงอ้าวตกลง
2: ไม่ผมมีสายอยู
1: ่เอาไงล่ะไปคิดค่าพ่วงแบตปะ
0: เดี๋ยวครับ
1: ไปคิดค่าพ่วงแบตแล้วพี่อนนท์ไปคิดแพงๆเขาให้พี่ไปพ่วงแบตให้เขาใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปทำงานก่อนไปทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟังเพลงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับพี่อนนท์ไปไหนให้ปลอดมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไปไหนให้ปลอดภัยนะคะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีขอเหมือนกันครับขอให้คุณศิริยารักษาสุขภาพนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับผม
1: ไอ้แจ๋วแหววเอ้ยคนเราเห็นไหมพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เนี่ยแค่เนี้ยชีวิตมีความสุขไหมล่ะความสุขบอกแล้วไงไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยอยู่ใกล้ๆตัวเองนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะหามันเจอไหมแต่เราชอบไปหาไกลนู้นอยู่ไกลลิบตามองหาไม่เจอแต่ไอ้ที่ใกล้ๆเนี่ยไม่ยอมมองเพราะฉะนั้นก็เห็นคนมีความสุขกับการที่มีชีวิตอยู่กับตัวเองแต่ว่ามันคือสิ่งที่เลิศที่สุดละเลิศเลยในวันนี้ฟังลำดวนลืมดงค่ะพูดไปพูดมาย้ายเพลงไปย้ายเพลงมาเอ้าจัดให้เสียงร้องพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียรค่ะในช่วงพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่เพลงในพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะครับเพลงไหนที่ทันนึกขึ้นได้จำได้แล้วมาสามารถที่จะต่อเนื่องกันได้ก็จะมาเปิดให้ฟังอย่างเพลงแรกที่แนะนำมาคือลำดวนลืมดงเสียงร้องของพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะตอนนี้ก็มีไลฟ์สดด้วยนะน่ารักเชียวก็มีน้องไพโรจน์นะคะไปช่วยพี่ยงก็เพราะเราฝ่าด่านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมาพอสมควรทีเดียวณวันนี้ก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้พี่ยงนะยังไงก็ต้องอยู่นะร้องเพลงคู่กับทาไปหยกหยกได้ยังไงก็ต้องได้มีโอกาสมาร้องเพลงคู่กันอีกก็เป็นพี่ชายที่น่ารักนะคะตั้งแต่สมัยอยู่อโศนาก็เข้ามาอยู่บริษัทเหมือนกันแล้วก็ไปฝึกเต้นด้วยกันขำมากมาคุยกันแล้วก็ยังนั่งหัวเราะกันอยู่เลยนะคะก็ได้แต่คิดถึงค่ะพี่ยงแล้วก็มาถึงเพลงรักอ้ออย่างสีพยอมลืมนาก่อนพี่พรศักดิ์สองแสนคนนี้ก็ยิ่งคิดถึงเลยแต่คงไม่ได้มีโอกาสมาร้องคู่กับทาแล้ว นอกจากทาจะตามไปร้องด้วยแต่ยังนะพี่รอทาก่อนแล้วก็มาพี่เป้าค่ะรักไม่ลืมพี่เป้าสายันสัญญานะคะก็ที่แนะนำมาเมื่อวานนี้จัดให้วันนี้ไม่ช้าไปเนาะเพียงแต่ว่าฟังกันอยู่หรือเปล่านะคะถ้าถึงบอกว่าอยากให้เข้ามาแล้วก็แนะนำเพลงกันนะคะถ้าจะไม่ลืมแหละเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่สามารถส่งต่อไปได้ให้ได้รับฟังกันได้ก็จะรีบจัดให้นะคะปิดท้ายด้วยเทพีบ้านไพรน้องกุ้งสุทธิราชนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะจะว่าไปแล้วค่ะเรื่องราวของน้ำพริกเผาพันท้ายเนี่ยคือมีก็เรียกว่าสินค้าหลายอย่างมากมายและสำหรับสูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านเลยนะคะกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นนะคะมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติด้วยกันกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากและสูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำเลือกสรรได้ตามใจชอบเลยทีเดียวแล้วก็รับรองว่าทุกสูตรนั้นใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจนะคะน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นจริงๆเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วค่ะวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะนี่ก็เป็นผู้ที่สนับสนุนช่วงนี้ตลอดมาเลยน่ารักสุดๆนะคะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ก็เชิญมาพบกันค่ะกับเกมประจำเดือนในเดือนตุลาคม2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนานี่มาทายกันนะคะว่าภาพจับคู่เรียงขวดน้ำพริกเผาเผ็ดมากให้เต็มครบสมบูรณ์จงทายว่าเขาเรียกว่าจากภาพจับคู่เรียงขวดน้ำพริกเผาเผ็ดมากให้เต็มครบสมบูรณ์แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัล นะคะช่องทางละ5รางวัลรางวัลละ1เซตมีอะไรบ้างมีผ้ากันเปื้อน1ผืนแล้วก็ชาเมลามีน1ใบค่ะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะก็เตรียมตัวกันเลยเล่นที่ไหนได้บ้าง Facebook ค่ะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะเป็นภาษาไทยพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนี่ Facebook Instagram เป็นภาษาอังกฤษ pantainorising.official ค่ะ pantainorising.official นะคะทางที่ตอบเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันพันท้ายนรสิงห์ .official ค่ะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะไปเล่นกันแล้วก็ไปชิงรางวัลกันสนุกสนานค่ะและมีรางวัลด้วยค่ะ
0: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: วันนี้มาจอคิวฮิตกันกับเสียงร้องของน้องนุ้ยสุวีนานะคะเรียกแม่เป็นลูกสาวชื่อเพลงว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจสังกัดไอบูมิวสิกค่ะคำร้องทำนองอนนท์เปล่งจำรัดเรียบเรียงโดยชาญรงค์กลิ่นสีสุขค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เห็นไหมล่ะคะบอกแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาธรรมดานะคะทุกอย่างเป็นธรรมดาจริงๆให้ฟังในเพื่อนเพลงหวานค่ะธรรมดาธรรมดาค่ะวง President ค่ะตอนนั้นพี่อ้วนกับพี่ตู้อยู่วงเดียวกันตอนนี้ก็ยังอยู่กันนะคะไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วก็ไปร้องเพลงด้วยกันนะคะยังเป็นคู่ที่น่ารักค่ะพี่ชายและพี่สาวของท่าเองขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามานะคะอ๋อบุ๋มบิ๋มบอกฟังทีแรกนึกว่าใครที่แท้ก็ลุงตู้กับป้าอ้วนนี่เองคุณลำจวนสวัสดีนะคะคุณใครอีกน้ำหวานนะคะแล้วก็คุณสวัสดิ์ค่ะก็เดี๋ยวเตรียมไปทานข้าวกันเนาะพักครึ่งชั่วโมงแล้วก็พักฟังข่าวยาวๆกันเลยทีเดียวสำหรับคุณเมตตาบอกเมตตาหวานเจี๊ยบอยู่บุรีรัมย์นะคะอยู่ใกล้ๆบุ๋มบิ๋มไหมคะบุ๋มบิ๋มก็อยู่บุรีรัมย์ค่ะคุณเมตตาแล้วก็มีเสียเปียกมาวันนี้เสียเปียกแชร์โหน่ารักสุดๆไม่ต้องเตือน ขอบคุณนะคะที่ทุกคนได้ช่วยแชร์ตรงนี้ทำให้เรามีสมาชิกมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้ทักทายกันนะคะบางทีเห็นข้อความที่ทักทายกันไปทักทายกันมาก็มีความสุขค่ะเพราะพวกเราถึงแม้ไม่ได้เจอกันแต่เราก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้นี่แหละคือสื่อที่ดีที่ทำให้เราได้ใช้ประโยชน์นะคะคุณบุญยริศเหรอคะบุญยะจริศหรอบอกว่าสวัสดีนะจ๊ะดีเจที่รักอันนี้มีดีเจที่รักด้วยเอาซิอ้าวเดี๋ยวคุณเอกสิทธิ์นะคะชอบมาหยอกชอบมาหลอกใครจะมาคุณมานพมาแล้วไรเดอร์รังสิตเป็นไงล่ะน้องสาวมาจากหนักทางสาวนี่อยู่ที่ไหนนะสงขลานี่หนองซาวนี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะแล้วก็มีใครอีกนับดาวก็เข้ามาคุณกฤชมนนะคะคุณแสวงนะคุณแสวงนะคะจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์อ้าวเป็นอะไรมากไหมคะให้แข็งแรงนะเราบอกแล้วนะเราจะแก่ตายไปด้วยกันฟังวันนี้กันเลยดีกว่ามันเข้ากับบรรยากาศคู่ๆเข้าใหม่ประมาณดีกว่าไหม จะได้ยิ้มกันต่อฟังเพลงนี้ค่ะเสียงร้องของพี่วิทูลใจพรมค่ะแล้วไปพักไม่ใช่พักสิพักทานข้าวกันนะคะเราหาคนเอาใจแบบนี้ได้หรือเปล่านะนี่แหละคือธรรมดาากับการใช้ชีวิตคู่ค่ะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีดูแลครอบครัวให้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะทานข้าวพักกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินเท่าใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3 วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบอวันนี้ของกินมาปอแค่ลำเนยเนาะ
0: ล้ำก็กินมาล้ำก็กินแน่น้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่มาใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดอย่าก่อนน่ะ
0: บะแข็งป้อบะแข็งอย่างเอี้ยป้อบะเกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วแต่ว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บะแจ๊ะเหรอกินก้อยตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ้ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่แอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เน
1: า
0: ะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
1: ้บ่ได้บ่ได้ไอ้เบิ่งเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเน้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบพวกนั้นจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะโคตรมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: จะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไม่ใช่ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปไปไปไปไปเวยมาเวยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: หั่วอ้ายหมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอะกันอะไปเตียวได้ลำเหลืองขึ้นหมาได้ครบได้เฮาอะมาไปไปไปอ่ะขึ้นขึ้นว่าขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลำเหลืองแห้งๆนอกกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดที่ตะก่อนยังบอกว่าฮ้อน
1: ไม่มาอู้นะอ้าวเกาะมันๆเนอะอ่ะตัวภายตัวมันเนอะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ปราจีนบุรีอ่วมฝนตกหนักน้ำเอ่อท่วมถนนชุมชนตลาดเก่า100ปีอุตุเตือน52จังหวัดรับมือฝนตกหนัก24ถึง26นี้ส่งใจเจียเนเน่7โมงเช้าพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026บิลบอร์ด LED จอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ขึ้นภาพร่วมส่งพลังใจสื่อใหญ่ต่างๆร่วมกันงดทำข่าวเพื่อตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบขาวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่22กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำของภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้านส่งสัญญาณจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีคนเดียวตนไม่สามารถที่จะชี้แจงแถลงข่าวได้ครับเมื่อถามว่าเมื่อมีสัญญาณเช่นนี้ในทางการเมืองมีแนวโน้มจะมาร่วมหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่ายังไม่มีข้อสั่งการหรือว่าดำริจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองคิดว่ารัฐบาลมีเสียงขนาดนี้จำเป็นต้องดึงกล้าธรรมมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งรัฐบาลทำงานมาได้ประมาณ6เดือนรายละเอียดขอให้ทางผู้บริหารพรรคหรือว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจส่วนตนไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคสำหรับสถานการณ์ภายในภูมิใจไทยยังรักกันดีอยู่หรือไม่เพราะว่าขณะนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าพรรคแตกแยกกันอีกแล้วนายพิพัฒน์ก็บอกว่าขณะนี้ทุกคนยังทำงานร่วมกันด้วยดีสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างเดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองทุกอย่างผู้ใหญ่ก็พูดคุยกันตลอดเวลาครับเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านจะมาร่วมรัฐบาลตลอดนายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองเพราะในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรัฐบาลทุกพรรคการเมืองที่อาสาเสนอเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมารณรงค์หาเสียงล้วนแต่จะเสนอนโยบายของพรรคตัวเองเพื่อช่วยแก้ปัญหาของประเทศจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการพูดคุยหารือกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลซึ่งไม่จำเป็นว่ารัฐบาลจะหารือเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลที่เราหารือเป็นปกติกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่อะไรที่พรรคฝ่ายค้านนำเสนอมาและก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยของเราสำหรับคนไทยของเราเราก็จะรับข้อเสนอต่างๆเหล่านี้มาเพื่อปรับแก้เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่สถานะที่พัฒนาหรือเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับส่วนความเป็นไปได้หรือไม่หลังมีข่าวออกมาตลอดนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ขอออกความคิดเห็นครับ
4: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคกล้าธรรมนะคะนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกของพรรคกล้าธรรมก็ได้พูดถึงกรณีที่ทางฝั่งของหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะมีมติมีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านหลังจากที่มีความเห็นต่างเรื่องของการลงมติพ.ร.บ.งบประมาณ70โดยในอรรถกรระบุว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านก็เคารพกระบวนการค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมทำงานร่วมกันกับวิปฝ่ายค้านตรงไปตรงมาแม้ว่าจะมีบางเรื่องคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคคือทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาค่ะโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นหลัก ส่วนการลงมติรับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคกล้าทำจะโหวตอย่างไรแต่ก็ต้องมองต่อไปว่าหากกฎหมายงบประมาณเกิดปัญหาจนไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกรอบเวลาย่อมกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาและประชาชนต้องการให้ภาครัฐเดินหน้าแก้ไขภายหลังการลงมติงบประมาณที่ผ่านมาค่ะประธานวิปฝ่ายค้านได้มาพูดคุยแสดงความไม่สบายใจก็หารือกันถึงการทำงานของฝ่ายค้านและสัดส่วนโควต้าการตั้งกระทู้ถามสดซึ่งพรรคกล้าทำก็พร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการถามกระทู้สดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาและการทำงานร่วมกันส่วนสถานะของพรรคกล้าทำภายใต้สถานการณ์นี้ทางนายอรรถกรก็มองว่าพรรคมีจุดยืนมีแนวทางการทำงานของตัวเองค่ะที่ผ่านมาสมาชิกพรรคก็เข้าร่วมประชุมวิปฝ่ายค้านให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องแต่การตัดสินใจของพรรคกล้าทำอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาผลกระทบต่อประเทศเป็นหลักไม่ใช่เพียงการคำนวณทางการเมืองว่าจะอยู่พรรคฝ่ายใดส.ส.ของพรรคกล้าทำยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามและยังคงผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปดูแลความเรียบร้อยนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
5: พระดอนถามกลับพรรคประชาชนใช้สิทธิ์อะไรตัดกล้าทำพ้นฝ่ายค้านครับนายพระดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านหลังมีข้อตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากการเป็นวิปฝ่ายค้านโดยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้สอบถามนายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรหลักการแล้วครับตนไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะไม่ต้องการก้าวก่ายในส่วนของฝ่ายอีกฝ่ายเมื่อถามว่าขณะนี้เสียงรัฐบาลจำเป็นต้องมีส.ส.มาเพิ่มหรือไม่นายพระดอนก็บอกว่าปัจจุบันรัฐบาลบริหารงานอยู่ที่300เสียงโดยนับสัดส่วนรัฐบาลที่300เสียงและที่ผ่านมาได้ดำเนินงานมาด้วยดีครับสำหรับพรรคการเมืองที่ไม่ได้สังกัดฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านตามหลักการแล้วหากพรรคใดไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มีการตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลถึงได้บอกว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยการนำฝ่ายค้านใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นนายพระดอนบอกว่าการลงมติใดๆที่ไม่เหมือนกับฝ่ายค้านถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่สามารถดำเนินการได้และตนไม่ได้เป็นการแก้ตัวให้พรรคกล้าทำเพราะจะเห็นว่าบางเรื่องพรรคกล้าทำลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางเรื่องงดออกเสียงบางเรื่องลงมติไปทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะพิจารณาว่าเรื่องต่างๆจะลงมติอย่างไรครับ
4: นอกจากนี้ค่ะนายพระดอนก็ยังได้พูดถึงเรื่องของกยศ.นะคะหรือว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยมีการขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะโดยนายพระดอนระบุว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากมีการตอบกระทู้ก็ได้บอกกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนว่าจะไปหารือกับนายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลังจากนั้นมีการเสนอกฎหมายก็ได้พูดคุยปัญหาเรื่องกยศ.นิดหน่อยก็ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับมหาวิท

0: ประมาณใหม่ในปีงบประมาณ70ซึ่งทางรัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี69เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาททั้งที่หน่วยงานอื่นลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนั้นก็เหมือนไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลเพิ่มให้เป็น 9,000 ล้านบาทนะคะเมื่อตุลาคม1ตุลาคมก็จะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินก็จะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไปส่วนปัญหาหลักเกี่ยวข้องกับการเบี้ยวหนี้กยศ.หรือไม่นายพระดอมบอกว่าปัญหาหลักค่ะกองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นมีคนในระบบกยศ.ถึง 3,600,000 คนจากตัวเลขที่น่าตกใจคือมีเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้ที่ดีก็คือเป็นคนที่ชำระหนี้ตามเวลาส่วนอีก 2,600,000 คนเป็นคนผิดนัดชำระหนี้ถือว่าเป็น 60% ค่ะนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่กยศ.ไม่สามารถดำเนินการกับคนจำนวนที่ไม่สามารถชำระหนี้ตามเวลาได้ก็ต้องย้ำว่า 2,600,000 คนนี้ต้องแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกอยู่ในสถานะว่างงานไม่มีรายได้อันนี้ก็ต้องไปยกเว้นให้อย่าไปรีดเลือดกับปูค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มมีรายได้แต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้กยศ.ก็ต้องไปหาให้เจอว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรจะไปเรียกเก็บหนี้ได้อย่างไรกลุ่มคนที่ชำระอยู่1ล้านคนเป็นคนอยู่ในระบบซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการหรือนักศึกษาที่มีงานทำอยู่ในบริษัทเอกชนมีเงื่อนไขตกลงกับบริษัทว่าหลังจากเงินเดือนออกแล้วก็หักเงินกับกองทุนซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำอยู่แล้วกยศ.ยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือเรียกได้ว่าตามน้ำมีการหักเงินเดือนตามระบบดังนั้นความท้าทายของกยศ.ก็คือจำนวน6ล้านขออภัยค่ะ2ล้าน6แสนคนใครคือผู้มีรายได้แล้วและพร้อมมีสถานะชำระเงินให้กับกยศ.ก็ต้องมีการพูดคุยเก็บชำระหนี้ให้ได้เรื่องที่น่าตกใจอีกอย่างนึงที่ทางคุณพระดอนระบุนะคะว่าไม่ทราบว่ามีบุคคลว่างงานและเป็นหนี้กยศ.อยู่เท่าไหร่รวมถึงไม่มีการระบุสถานะลูกหนี้กยศ.ว่าใครอยู่ในสถานะไหนพร้อมชำระหนี้หรือไม่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะแล้วก็กล่าวด้วยว่ายังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายได้จะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีก็ย้ำว่าโจทย์ใหญ่คือการทำให้คน 2,600,000 คนค้างชำระหนี้กลับมาใช้หนี้ให้ได้ไม่จำเป็นต้องทั้งหมดค่ะแต่ขอให้ทำได้ 30-40% รวมถึงยังพูดถึงกรณีสวมสิทธิ์กู้กยศ.ด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดที่กยศ.จะต้องไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยรวมไปถึงคนรับผิดชอบต้องเป็นคนอนุมัติคนอนุมัติก็คือมหาวิทยาลัยที่ปล่อยให้มีการสวมสิทธิ์ค่ะ
1: 12:11 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของไทยเราเตรียมแสดงบทบาทในเวที UN ช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหาเรือปมกัมพูชาครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัย3

0: มันครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องไหนที่ไทยนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่นายเสียศักดิ์บอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐและจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ครับประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและก็มีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูในเรื่องของความสัมพันธ์และก็คาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยแต่ตอนนี้ข้อมูลยังไม่นิ่งครับส่วนประเด็นเรื่องผ้าไทยที่เมื่อวานนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเขาและไม่เคยไปยุ่งของเขาซึ่งของประเทศไทยก็มีรากฐานของเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจงมองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวทีมิสยูนิเวิร์สการกระทำที่ไม่เหมาะสมเขาก็มีของเขานะครับก็ไม่น่าจะมายุ่งกับของเราเมื่อถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ด้านการทูตนายเสศักดิ์บอกว่าเราก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทำไมมาสร้างปัญหาเหล่านี้ซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากันส่วนหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายเสศักดิ์ก็บอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปใช้หลังจากนี้ครับจะต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศทำได้ก็พร้อมที่จะช่วยครับ
1: มากันที่เรื่องของคดีหัวสวค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงคดีนี้นะคะว่าเท่าที่ทราบต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.ซึ่งมีคำร้องส่งไปยังศาลฎีกาจากนั้นถึงจะมีความชัดเจนและจะประสานกับอัยการซึ่งอัยการจะเป็นคณะกรรมการในการสอบสวนร่วมด้วยเมื่อได้เอกสารคำวินิจฉัยจึงจะมีการดำเนินการต่ออีกครั้งเมื่อถามถึงกรณีรายงานข่าวจะมีการเรียกสอบในเดือนกันยายนรวมถึงกรณีกกต.ไม่ส่งฟ้องแกนนำพรรคการเมืองจะมีสิทธิ์นำเรื่องนี้พิจารณาเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่ามีการแจ้งว่าข่าวออกมาไม่ตรงกับทาง DSI ค่ะจึงมีหนังสือยืนยันในเพจ DSI ขอให้ฟังจาก DSI ซึ่งยอมรับว่าได้เห็นจากข่าวแต่เมื่อมีการสอบถามทาง DSI ก็บอกว่าไม่มีการแจ้งไม่มีอะไรจึงอยากรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางเพจ DSI น่าจะดีกว่าค่ะเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายอธิบดี DSI หรือไม่ถึงมีข่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตซึ่งทางพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันส่วนที่กกต.มีมติส่งฟ้อง77สว.แล้วทาง DSI จะมีการส่งฟ้องมากกว่า8รายหรือไม่ก็ย้ำว่าจะต้องดูคำวินิจฉัยของทางกกต.ให้ชัดเจนซึ่งทางคณะกรรมการสืบสวนคดีพิเศษที่24จะต้องมีการนำมาพิจารณาอีกครั้งส่วนกรณีสว.สีส้มจะมีการทำสำนวนหรือไม่ตั้งเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะคะทางพลตำรวจโทรุฑพลระบุว่ายังไม่มีเข้ามาในระบบของ DSI ก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดเมื่อย้ำอีกครั้งว่ากกต.มีมติส่งฟ้อง77สว.แต่ DSI ส่งฟ้องแค่8รายเหมือนมีใบสั่งทางการเมืองแทรกแซงหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลย้ำนะคะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานยืนยันว่าในเรื่องของสำนวนฝ่ายการเมืองและตนในฐานะกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายเพราะว่าก็ดำเนินการไปในส่วนที่มีทั้งอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยเชื่อว่าพนักงานสอบสวนแม้กระทั่งอธิบดี DSI ก็ไม่สามารถชี้นำได้เพราะพยานหลักฐานถูกรวบรวมก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นการพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้ก่อนแล้วค่ะ
0: รัฐมนตรียุติธรรมยังพูดถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่3นายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนในฐานะพยานกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การใช้คนไทยเป็นโนมินีให้กับต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตครับว่าเป็นความประสงค์ของนายสมชาติที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งตนเชื่อว่าในสมชาติก็คงมาหากไม่มาตามขั้นตอนกฎหมายคดีพิเศษมาตรา24ต้องไปแจ้งความกับสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาขัดหมายเรียก ส่วนคดีหลักก็ต้องรวบรวมหลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระทำความผิดจริงแล้วก็อาจจะต้องทำเรื่องถึงสภาครับขอตัวเพื่อแจ้งข้อหาเมื่อถามถึงความคืบหน้าคดีโนบินีในพื้นที่ภูเก็ตเดินหน้าอย่างไรแล้วพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่า DSI ได้รวบรวมพยานหลักฐานของคดีดังกล่าวไว้นานแล้วรวมทั้งพยานเอกสารและสัญญาต่างๆที่มีไว้มากพอสมควรแล้วส่วนคดี Forex 3D ที่ DSI จะสรุปส่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ทางอัยการจะนำตัวในภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตศิลปินชื่อดังไปสั่งฟ้องด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าต้องแจ้งครับโดยมีทั้งหมด34รายเป็นนิติบุคคล10รายบุคคล24รายซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงนามในสำนวนให้อัยการและจะนัดนำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่อัยการครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบไฟนอล AGT 2026นะคะซึ่งก็จะแข่งขันกันในเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกันสก็อตทาเลนต์2026ค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ23 กันยายนช่วงเวลา 7 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งรัฐบาลชื่นชมเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจคว้าแชมป์อเมริกันสก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นค่ะแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกด้วยก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศขณะที่บนบิลบอร์ดจอ LED ขนาดยักษ์ใจกลางจตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการขึ้นภาพร่วมส่งพลังใจให้กับน้องเนเน่สาวน้อยมือกีตาร์และนักร้องสายร็อกจากภูเก็ตวัย16ปีก่อนที่จะลงแข่งขันด้วยส่วนแรงเชียร์ค่ะก็มีกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกามีเพจ Facebook ร้านเด็ดอเมริกาจัดงาน Thank You Party กับน้องเนเน่แบบใกล้ชิดเลยนะคะในวันพุธที่23กันยายนเวลา 20:00 นถึง 16:00 นตามเวลาของแคลิฟอร์เนียค่ะที่ร้านBanana Bay Restaurant ซึ่งเนเน่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังของประเทศไทยที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกค่ะหลังจากที่สร้างปรากฏการณ์สะกดสายตาคณะกรรมการด้วยการร้องและโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าในเพลงซอมบี้ในรอบออดิชั่นก่อนจะมาโชว์ฝีมือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจนสามารถเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะจะจัดขึ้น22กันยายนตามเวลาของสหรัฐนะคะซึ่งตรงกับ23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยซึ่งน้องเนเน่ค่ะในรอบชิงชนะเลิศนะคะกำหนดการแข่งขันก็อย่างที่บอกไปค่ะก็ร่วมเชียร์พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะประมาณสัก 7:00 นเช้าค่ะ
2: ปราจีนบุรีอ่วมครับฝนถล่มทั้งคืนน้ำท่วมขังหลายพื้นที่รถติดยาวหลายกิโลล่าสุดทะลักเข้าท่วมชุมชนตลาด100ปีอุตุเตือน58จังหวัดรับมือฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้ครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงสู่แควหนุมานทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนน304ส่งผลให้รถติดยาวกว่า2กิโลเมตรและน้ำยังไหลเข้าท่วมชั้นล่างของอาคารรพ.สต.บ้านโคกอุดมทำให้เครื่องมือแพทย์เอกสารบางส่วนได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำเริ่มไหลเข้าพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือว่าตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบิลจุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบิลบุรีตรวจวัดระดับน้ำได้ 8.82 เมตรครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่จึงควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกกรมอุตุเตือน58จังหวัดครับวันที่23-27กันยายนเพราะฝนตกหนักแล้วก็มีตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกทมและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับส่วน 28-30 กันยายนไทยตอนบนมีฝนบางแห่งแต่ว่าลดลงจากช่วงก่อนหน้าโดยยังมีโอกาสเกิดฝนทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางวันที่ 1-6 ตุลาคมไทยตอนบนมีโอกาสกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนในช่วงเปลี่ยนฤดูครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะวันนี้ค่ะนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิวันโชติซึ่งนายอติโชติหรือสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัดตั้งขึ้นมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดนะคะล่าสุดค่ะป๋องสุพรรณยืนยันนะคะว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินโดยผู้ที่มีอำนาจสั่งจ่ายประกอบไปด้วยอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการกรรมการอีกหนึ่งคนส่วนเงินของมูลนิธิและนิธินะคะยืนยันว่ายังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนยอมรับว่าตนก็เป็นผู้มีความศรัทธามีความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดยอมรับว่าเสียใจผิดหวังเหมือนอกหักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนได้เรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานเนื่องจากมีชื่อในมูลนิธิวันโชติตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี68ซึ่งก็ทำหน้าที่ดูแลวัดค่อนข้างกว้างมากจึงจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิแห่งนี้มีกรรมการรวมทั้งหมด7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีค่ะส่วนเรื่องเส้นทางการเงินยืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทำเนียบขาวของสหรัฐเป็นแหล่งข่าวสำคัญในทุกๆวันครับแต่เมื่อวานนี้ไม่มีภาพข่าวออกมาเลยครับเพราะว่าสื่อใหญ่ต่างๆร่วมกันงดทำข่าวเพื่อตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบขาวด้วยคำกล่าวหาลอยๆว่าเป็นสื่อข่าวปลอมครับนับว่าเป็นการเผชิญหน้าขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับสื่อมวลชนเมื่อเขาได้ห้ามสำนักข่าว3แห่งครับก็ได้แก่ CNN แล้วก็ MS Now ไม่ให้เข้าไปทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่ารายงานข่าวปลอมอยู่ตลอดเวลาทำให้ทั้งหมดต้องออกมารายงานอยู่ข้างนอกถนนภายนอกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับต่อมาเมื่อวานนี้สื่อทั้ง3สำนักได้ยื่นฟ้องต่อศาลกรุงวอชิงตันดีซีว่าประธานาธิบดีละเมิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและขอสิทธิ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบขาวอีกครั้งในแถลงการบอกว่าทั้ง3ต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญและหลักเสรีภาพของสื่อรัฐบาลในทรัมป์ได้สั่งห้ามโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหรือว่าดำเนินการตามขั้นตอนใดๆเพียงเพราะไม่พอใจกับรายงานข่าวหากปล่อยไว้จะคุกคามเสรีภาพสื่อและก็สิทธิของประชาชนในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลครับเมื่อถูกฟ้องแล้วนะครับในทรัมป์ยังตอบโต้กลับโพสต์ข้อความว่าทำเนียบขาวไม่ได้โจมตีเสรีภาพสื่อที่เขาหวงแหนแต่กำลังโจมตีข่าวปลอมที่เติบโตเหมือนมะเร็งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและต้องหยุดยั้งเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกว่านั้นแล้วนะครับนอกจากสื่อทั้ง3สำนักสถานีโทรทัศน์หลักอีกหลายแห่งที่ร่วมกันทำหน้าที่ในทีวีพูก็ได้ระงับการทำหน้าที่เสนอข่าวในทำเนียบขาวและติดตามตัวในทรัมป์เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพร่วมกับเพื่อนร่วมอาชีพแม้แต่สถานีโทรทัศน์Fox News สายอนุรักษ์นิยมที่ในทรัมป์ให้สัมภาษณ์พิเศษอยู่เป็นประจำทำให้ภาพข่าวของทรัมป์ที่เดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจึงไม่มีรายงานทางสถานีโทรทัศน์หลักของประเทศเลยเครือข่ายโทรทัศน์ที่ร่วมในทีวีพูประกาศว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและก็เป็นอิสระเกี่ยวกับรัฐบาลที่ไม่ควรจำกัดการทำงานขององค์กรข่าวเพียงเพราะไม่เห็นด้วยกับการรายงานข่าวขององค์กรนั้นๆครับ
1: ไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะพายุไต้ฝุ่นตุ้งเรียนได้ขึ้นฝั่งตอนญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะเคลื่อนผ่านออกไปแล้วแต่ญี่ปุ่นก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินถล่มค่ะไต้ฝุ่นตู้เจียนทำให้เกิดน้ำฝนปริมาณมหาศาลตกลงสู่ภูมิภาคคันโตซึ่งก็คือแถบกรุงโตเกียวและจังหวัดข้างเคียงทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างมีผู้เสียชีวิต2รายในจังหวัดคานางาวะและชิบะค่ะมีผู้สูญหายอีก4คนในบริเวณที่เกิดดินถล่มขณะที่พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนออกจากญี่ปุ่นแล้วแต่ยังคงทำให้บางพื้นที่ในจังหวัดชิบะมีน้ำท่วมอยู่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มโดยได้ออกประกาศเตือน

0: ภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับกรุงโตเกียวและอีกบางพื้นที่ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่อาจเกิดดินถล่มค่ะก็ขอให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยก่อนหน้านี้ขณะที่ไต้ฝุ่นยังไม่ได้ขึ้นฝั่งทางการได้แนะนำประชาชนหลายล้านคนอพยพไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวเนื่องจากพายุนี้ขึ้นฝั่งบริเวณที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นบางพื้นที่มีปริมาณฝนสูงกว่า800มิลลิเมตรในช่วงเวลา48ชั่วโมงค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไว้ๆๆ

0: แล้วบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: ผ่านไปค่ะทุกคนได้ยกย้ายสายสะโพกกันบ้างหรือเปล่าคะแหมหลังจากที่ทานอาหารแล้วก็ต้องมีการขยับเคลื่อนร่างกายนะไม่ใช่ทานเสร็จปุ๊บไปนั่งแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าร่างกายเราต้องการเคลื่อนไหวเพื่อให้ระบบในร่างกายของเราได้เรียกว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดความเขาเรียกว่าความเป็นพลังงานขึ้นมานะคะก็ทานไปแล้วนั่งนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวมันสะสมไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะป่วยได้ง่ายๆดังนั้นก็นิดนึงที่จะเปิดให้ฟังกันไปตามคำแนะนำเลยกันเริ่มกันตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตนะคะที่ขอทิ้งเอาไว้เมื่อสักครู่เรียกพี่ได้ไหมนะคะเสียงร้องของพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างแล้วก็มาเรียกพี่ยังไหวค่ะน้องยุยาดเยอะก็ผู้แต่งคือครูชลธีทานทองขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงนะคะจากพี่อัมพันธ์บางปูคุณกุลสมุทรปราการคุณแมนสิงห์บุรีหนุ่มโสดลูกสิบโอ้โหเยอะมากจากประจวบนะคะคุณสมานจากสวนสยามลุง935มหาชัยคุณแดงจากภูเรือค่ะคุณณรินทร์จากตาคุณโสวัฒจากหนองคายและคุณสุนทรจากมหาสารคามนะคะเพลงไหนไม่ได้เปิดให้ฟังอย่าโกรธกันนะเดี๋ยวส่งต่อให้น้องหมีค่ะดูแลคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ถ้าก็จะมาเปิดให้ฟังแหละถ้าหากว่านึกเพลงไหนออกนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะมากลับมาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะผ่านไปในมหานครออนไลน์ฮิตก็ตามมาด้วยเพลงฮิสตอรี่ค่ะเรื่องราวของอาหารการกินเนาะถามว่าบ้านเราเนี่ยโอ้โหในน้ำมีปลาในนามีข้าวความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่กับผืนแผ่นดินไทยตรงเนี้ยคือสุดจริงๆนะคะแล้วก็อาหารการกินที่ไม่ต้องพูดถึงเลยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อาหารของเราที่เป็นอาหารทานได้ทุกวันคือส้มตำที่ทานไม่เบื่อเลยเป็นงานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพนะคะใช่ต้องเป็นพระราชนิพนธ์แล้วตอนนี้ก็พระองค์ได้ส่งพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ตอนนั้นท่านบอกว่าท่านยังเด็กมากๆนะคะแล้วก็ได้รับการบอกกล่าวจากพ่อก็คือรัชกาลที่9ค่ะบอกว่าให้เขียนดูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วท่านก็พยายามเขียนออกมาแล้วก็ได้มาเป็นส้มตำนี่แหละค่ะแล้วมีหลายๆบทเพลงนะคะที่พระองค์ได้ส่งพระนิพนธ์ขึ้นมานะคะตัวเธอเอง ขออภัยค่ะเพลงนี้ได้เกือบจะได้ร้องตอนนั้นนะคะซึ่งพี่พึ่งได้ร้องหน้าพระพักนะคะได้หน้าพระที่นั่งแล้วก็ตอนที่อัดเสียงทางครูประยงก็จะให้ร้องคู่กับสุนารีสุดท้ายพอบันจะไปอัดเสียงก็เขาเปลี่ยนใจเขาบอกว่าสินธรรมไม่ต้องไปร้องแล้วไม่เป็นไรมาร้องทีหลังก็ได้ก็เป็นบทเพลงที่แนะนำมาเมื่อกี้ป้านางบอกอยากฟังเพลงนี้ทาก็เลยตามมาด้วยเพลงของน้องแก้วค่ะแก้วปิ้งไก่นี่น้องแก้วค่ะให้ฟังกันเพราะส้มตำต้องมีไก่ย่างนะคุณผู้ฟังว่าไหมขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิสตอรี่ด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะกิจกรรมมหานครเฟมิลี่นะคะก็มีจัดขึ้นเรื่อยๆนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางคลื่นของเรานะคะพออวสุเขาอยากให้เราได้ไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมีศิลปินที่จะไปร่วมทำในทุกครั้งแล้วก็มีนักจัดรายการไปนะคะคนไหนจะไปที่ไหนก็ติดตามกันนะคะส่วนสิรินทรานั้นไม่นานค่ะไม่นานเพราะว่าเราก็รอมาพอสมควรและโครงการระยะยาวที่ทาตั้งใจว่าจะพาแฟนๆไปเที่ยวกันนะคะเฮ้ยเรายังอยู่อีกนานเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วไงว่าเราจะแก่ตายไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงค่ะจะรออีก3ปี5ปีก็คงจะไม่ได้เสียหายอะไรแต่คิดว่าถ้ายังไหวอยู่นะถ้ายังไหวอยู่ถ้าเดินไม่ไหวก็รถเข็นไม่ยาก ไม่สิเราต้องเดินไปด้วยกันเราต้องแข็งแรงแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆตรงนี้ค่ะกิจกรรมมหานครเฟมิลี่ค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจแล้วก็ได้เวลาขับเสมหะกันแล้วทุกคนด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำนะคะว่าต้องตราธงทองค่ะ
3: มหานครแฟมิลี
4: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ ด้วยกาแฟมาตร

0: ฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: เอาล่ะหมดเวลากันอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งมาใน Facebook นะคะการทักทายกันที่น่ารักและอบอุ่นเสมอขอบคุณคุณอนุชานะคะคุณพี่จุ๋มยังอยู่ตรงนี้ค่ะน้ำหวานเจ๊ชูนะคะเราจะแก่ตายไปด้วยกันแน่นอนนะคะนับดาวแล้วก็เสียเปี๊ยกพรุ่งนี้ไม่เข้าไปไหนไปไหนนัดสาวสิท่านะคะไม่เป็นไรค่ะก็ขอให้รู้ว่าคิดถึงกันก็พอละมีโอกาสก็เข้ามาทักทายกันแบบนี้ขอบคุณคุณสวัสดิ์ด้วยนะคะใครที่ไม่ได้เข้ามามีโอกาสเข้ามานะคะพิมพ์มาว่า LTM FM 95ทาง Facebook นี่แหละก็จะได้เห็นการจัดรายการแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะส่วนทางโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงมาขอบคุณทุกสายค่ะแล้วก็ทาง SMS ด้วยขอบคุณที่แนะนำหากเพลงไหนไม่ได้ฟังนะคะอย่าโกรธนะคะอย่าโกรธกันจริงๆค่ะก็พยายามจัดให้ได้มากที่สุดแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกัน 10:00 นค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนเฮงเฮงเฮงกันทองไหลมานะชาลิตินะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณพี่สวยค่ะขอสิเบียกบอกไปธุระจ้าพี่สวยบอกว่าไปไม่ไหวต้องให้ประคองพี่สวยได้เลยค่ะพี่สวยสบายมากไม่รู้ใครประคองใครเอาแต่ที่แน่ๆอันนี้ไม่ต้องประคองเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่แล้วเขาจะร้องเพลงให้เราฟังด้วยกับเพลงใหม่ของเขาตามคำแนะนำของบางปลาเหนียวเกยนี่บอกเอาที่ใบเจยเอาเลยคนเราอ่ะบอกทำอะไรก็ขอให้มีความสุขก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนพอเอาที่ใบใจบ่าววีค่ะมีความสุขเยอะๆค่ะพรุ่งนี้เจอกัน10:00 นสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเรือประมงสกัญจนาวารี888อับปางกลางทะเลช่วยชีวิตได้แล้ว15รายพบเสียชีวิตเบื้องต้น3รายเร่งค้นหาอีก4ชีวิตความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกัญจนาวารี888อับปางกลางทะเลล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายขณะที่4รายยังไม่ทราบชะตากรรมหลังเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนและได้รับความช่วยเหลือขึ้นมาแล้ว15คนด้านกองทัพเรือระดมเรือตอน112พร้อมเฮลิคอปเตอร์เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาคหนึ่งว่าเรือประมงสกัญจนาวารี888ประสบเหตุอับปางระยะประมาณ40ไมล์ทะเลจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าบนเรือมีลูกเรือทั้งหมด22คนหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้15คนส่วนอีก7คนสูญหายขณะที่ตัวเรือได้อับปางลงสู่ทะเลหลังได้รับการประสานทัพเรือภาคที่1ระดมกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทางนี้ยอดผู้เสียชีวิต3รายหนึ่งใน3รายผู้เสียชีวิตคือนายวิชานอายุ47ปีไตเรือซึ่งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการค้นหาส่วนรายละเอียดตัวบุคคลและสาเหตุของการอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4รายยังคงดำเนินต่อไปเปิดเอกสารกรมบัญชีกลางไฟเขียว THAI Passport ไม่ต้องเข้าข้อตกลงคุณธรรมปี2569นางสาวนิติยาพรอิ่มใจผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันและการทุจริตกรมบัญชีกลางได้ออกเอกสารหนังสือราชการถึงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปี2569จำนวน2โครงการเพื่อให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมความละเอียดแจ้งแล้วนั้นคณะอนุกรรมการได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2568ไม่คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม2โครงการได้แก่โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport วงเงินงบประมาณ 1,650 ล้านบาทและโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐงบประมาณ 1,296 ล้านบาทสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดจากกรณีที่นางการดีเหลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นสตง.เมื่อวันที่11กันยายนเพื่อชะลอการตรวจรับงานและเบิกจ่ายโครงการ THAI Passport เนื่องจากไม่ลงนามข้อตกลงคุณธรรมวันสัญญาเป็นโมฆะประเสริฐย้ำเพื่อไทยไม่ก้าวก่ายหากล่าธรรมปรับหมดบาทการเมืองหลังกระแสออกจากฝ่ายค้านยืนยันรัฐบาลมีความมั่นคงนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมเตรียมออกจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าไม่ทราบในรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องภายในของพรรคกล้าธรรมโดยพรรคกล้าธรรมยังทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในสภาที่ผ่านมามีการพูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเรื่องนี้ต้องเคารพบทบาทและการตัดสินใจของพรรคกล้าธรรมเพราะเป็นเรื่องที่พรรคสามารถดำเนินการได้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายดำเนินกิจการดำเนินการภายในของพรรคกล้าธรรมส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องดึงพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นายประเสริฐระบุว่ารัฐบาลยังมีความมั่นคงอยู
4: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหนีคณัตชัย
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: 3เพลงนะครับก็เป็นเพลงที่บอกความรู้สึกนะครับน้องแชมป์บอกอุ้ยเพลงนี้ม่อไม่เฮียนะครับผมอุ้ยแชมป์เนี่ยปากหวานตลอดเลยนะครับนี่คือเพราะว่าคิดถึงนะครับคือผมไม่ได้เจอนะครับไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะครับไม่ได้กดเข้ามารูสติ๊กเกอร์กดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะเนี่ยบางทีไม่เห็นชื่อชาวคณะก็คิดถึงนะฮะว่างๆก็แวะเข้ามาสวยๆแป๊บนึงนะครับนะเพื่อนๆก็รอทุกท่านอยู่เหมือนกันนะครับบีฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับพี่มนแคนแก่นคูนนะครับรวมถึงพี่แดงจิตกรด้วยนะฮะคิดฮอดบ้านเฮาเนาะนะครับก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูปีกับลูพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าผมเติมหัวใจมาเรียบร้อยนะครับและที่สำคัญมีไฟกระพริบด้วยครับผมก็อยากจะบอกให้รู้นะฮะว่ารักทุกคนนะครับผมก็เข้ามาเล่นกันได้แล้วนะครับลูกพี่นะฮะก็ที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับคือหลายๆท่านกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับช่วงบ่ายเนี่ยคือถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยนะครับบางทีมันจะหลับใช่ไหมก็แวะเข้ามาเล่นกับเฮียก่อนนะครับคือกินอิ่มๆอย่าเพิ่งนอนนะเขาบอกว่าต้องขยับไปก่อนนะครับเดินขยับขยับเดินนู่นเดินนี่ทำอะไรจุกๆจิกๆแป๊บนึงก่อนไม่งั้นน้ำตาในเลือดมันพุ่งเพราะว่าเรากินข้าวเข้าไปใช่ไหมมันก็ไปย่อยอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราต้องขยับขยื่นกันก่อนนะครับและที่สำคัญครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมกินอิ่มแล้วอย่าเพิ่งนอนนะครับแม่ต้องขยับขยื่นก่อนนะครับนะมาเล่นกับหมีก่อนนะฮะแป๊บนึงนะพอแบบยืดเส้นยืดสายสักพักนึงง่วงก็ค่อยไปพักผ่อนก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะกินข้าวแล้วพยายามอย่านั่งเฉยๆพยายามเดินสัก3นาทีหรือว่า5นาทีก็ได้นะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดนะฮะเพราะมันจะช่วยได้เยอะมากเลยนะฮะก็ช่วยเขาเรียกช่วยกระเพาะย่อยไปด้วยนะครับผมนะแล้วก็เรียนเชิญนะครับพี่ๆก็แวะเข้ามาจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับกดสวยๆแค่ทีเดียวพอแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่ทัชพลนะครับมีพี่ตีใหญ่นะครับมีพี่ศรีวัยพี่อริยานะครับพี่วิภาดาเหรอครับวิภาดานะฮะมีพี่เดียมยายชูพี่เบนนะครับพี่อรพินนะฮะมีพี่เรินนะครับพี่เมสซี่พี่ทศพลพี่อนุชาพี่ประภัยพี่ฟาร์มน้องบีมพี่วงจันทร์นะพี่จันทรานะครับวันนี้มีชื่อใหม่เยอะนะยินดีต้อนรับนะจ๊ะเอาเจ๊ชูพี่ละไมนะครับพี่นิรมัยพี่จงรักพี่วีรวัฒนะพี่นิสานาพี่ปูเนวดายนะครับพี่วันดีพี่ธิภาพรพี่จิตตานะครับมีพี่ยี้มีน้องบอมนะครับมีแม่นอมพี่กุลพี่พัชรานะครับน้ำเมพี่สมศรีก็มาแล้วทีนี้มาทักทายทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับมีพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับมีพี่นะสติกเกอร์เริ่มรัวนะพี่จงรักนะครับพี่กล้วยพี่มาลีกิตวีนะครับพี่นิสานาธนะครับเจเดซี่นะฮะก็มาแล้วนะครับมีน้องบอมจอมซ่าด้วยนะครับพี่ธวัชชัยนะครับนะเอาพี่ส้มนะครับนะมีป้าติ๋วด้วยบอกฟังทุกวันขอบคุณป้าติ๋วนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่สิริพรก็มาแล้วนะครับแม่นอมด้วยนะอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเรื่องเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวเอามาฝากกันนะครับเทมๆเปิดโลกกว้างนี้นะครับผมถามว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับเอาเบิ่งๆนะครับรีบเข้ามาส่องกันนะครับนี่คือสถานที่อะไรนะครับเข้ามาตอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับผมรับสาย1สายนะครับลูกพี่กดมาที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะจ๊ะน้องเมย์คนใหม่ปูเสี่ยวรออยู่กดเลยกดเลย

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกับพี่มุกแพทย์นะคะ
1: พี่มุกครับตอนนี้พี่มุกทำอะไรอยู่พี่มุกครับผม
2: ฮัลโหล
1: ครับพี่มุกนอนอยู่หรือเปล่าครับพี่
2: ฮะ
1: พี่มุกหลับอยู่หรือเปล่าครับ
2: ไม่ได้หลับค่ะ
1: ครับปกติพี่มุกก็พูดแบบช้าๆสบายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: โอ้ไม่พอวิทยุเวลามันเงียบมากๆเขาเรียกเป็นเดทแอร์มันดูแบบหายไปเลยเราเลยตกใจครับพี่มุกครับผมเมื่อกี้พี่มุกหายไปเกือบ2วิผมก็รู้พี่มุกไปไหนครับครับ
2: อยู่ค
1: ่
2: ะ
1: อยู่แล้ววันนี้ต้องทำอะไรบ้างช่วงบ่ายครับพี่มุก
2: ก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะตัดงานด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ง
2: าน ไม่น้องๆเขา
1: พี่มุกเล่าให้ฟังนิดนึงบางทีแบบชาวคณะเพิ่งมาฟังอะไรเงี้ยตัดงานเป็นพวกอะไรบ้างครับ
2: อะไรนะคะ
1: ตัดงานเป็นพวกอะไรบ้าง
2: อ๋อส่วนมากก็เป็นเสื้อกับกระโปรงค่ะ
1: อ๋อเป็นรับตัดเป็นชุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ช่วงนี้ออเดอร์เยอะไหม
2: งานเยอะมากค่ะไม่ทันค่ะ
1: คือจะบอกว่าเราฝีมือดีก็เลยแบบมีคนมาจ้างตลอดเลยใช่ไหมครับพี่มุก
2: ใช่ค่ะ
1: หรือว่ารับน้อยทำทีละตัวอะไรอย่างนี
2: ้ก็ก็รับหมดอะค่ะ
1: โอ้ครับอุ้ยแสดงว่ามีฝีมือนะก็เลยทำไปเรื่อยๆนะพี่มุกเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับพี่มุกครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: วันนี้ขอเพลงเธอคือดวงใจค่ะ
1: ของพี่ก๊อตนะ
2: ค่ะ
1: ครับพี่มุกมอบไปใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายค่ะแล้วก็ยังมีด้วยนะคะน้องหลังไมค์ด้วยค่ะ
1: อ้าวได้ครับน้องเมย์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะพี่มุกนะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฟังเสียงพิ้นยินเสียงแค้นแห่แหนใส่เสียงล่ำเกิดเป็นวัฒนธรรมบ้านเฮา

0: ตียลงแล้วลุกขึ้นบ่ได้อ่ะโอ้อย่าพาเฮ็ดจักเทียแบบนี้เตียลุกแล้วลุกขึ้นนะหัวเข่าบ่ดีเฮ็ดจังได
1: ๋อ้าวนะครับแหมก็เล่นแบบเขาเรียกว่าย่อเข่าใช่ไหมลุกนั่งอะไรงี้นะต้องแข็งแรงมากเลยนะครับคู่แฝด OA นะครับโอ้ชาวคณะก็ชอบนะครับลำลำม่วนๆนะครับอีสานเมืองม่วนนะครับก็เป็นมหากรรมคอนเสิร์ตนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มหานครคานิวาวนะครับดนตรีแห่งภูษาสินนะครับนะอ้าวก็จัดไปในช่วงนี้
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: ว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stabil Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน

0: ซ้ำทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ก็ต้องมีขอพรกันบ้างนะครับผมคาถาขุนแผนนะฮะจากน้องการทัศนะนะฮะแล้วก็มีเปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับเอามาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่ชานปักน้ำพี่พลอยนะครับมีคุณยายแสงมีตานันป้ายาสมุทรปราการนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มมีพี่พินพี่หงาชุมพรพี่นันเพชรบูรมีไอ้พรอ่อนนุชมีคุณมุ้ยศรีนครินทร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็พาเรทนะฮะข้างหลังไมค์มาแล้ว8สายก็เรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาทักทายกันเรื่อยๆด้วยนะครับมีเพลงไหนที่อยากจะฟังก็โทรเข้ามาจองกันที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตที่เป็นหัวใจ
0: เดี๋ยวผมย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่องพาเรทได้เลยนะครับชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่สุบุญเลี้ยงเต็มใจให้จาก

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวทีอังกา81ดันประเด็นเสรีภาพสิทธิมนุษยชนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรืออังกา81สมัยสามัญครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องใดนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการทำอย่างไรให้ยูเอ็นมีความมั่นคงแข็งแรงและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักของยูเอ็นนอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมถึงการพูดถึงประเด็นที่ประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องดูเรื่องความสัมพันธ์และคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นเรื่องผ้าไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยมีรากฐานและประวัติยาวนานมีเอกลักษณ์การที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมศาลอาญาตัดสินประหารแอมสยานายคดีที่8ลวงฆ่าจุ๋มจันทรัตน์ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่แอมสยานายวางยาคดีที่8ที่พนักงานอัยการคดีอาญาเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิอุทาภรณ์หรือแอมสยานายอายุ39ปีเป็นจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกรณีเมื่อวันที่15สิงหาคม2565นางจันทรัตน์วงไกรศิลป์หรือจุ๋มเสียชีวิตขณะอายุ43ปีได้ออกไปพบกับจำเลยที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้บ้านในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อกลับมาถึงบ้านสามีพบว่าเธอนอนแน่นิ่งไปจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้ตายมีความเชื่อมโยงกับจำเลยในลักษณะการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยได้โอนเงินร่วมทุนให้จำเลยจำนวน 70,000 บาทและจำเลยได้ยืมเงินส่วนตัวแต่แยกต่างหากอีก 26,800 บาทศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อวันที่9สิงหาคม2565จำเลยได้สั่งซื้อสารไซยาไนด์มา1กระปุกต่อมานัดผู้เสียชีวิตให้มาเจอเพื่อคืนเงินที่ได้ร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้ที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นสามีผู้ตายกลับมาพบภรรยานอนหมดสติที่บ้านพักจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์พบค่ากรดสูงในตับอาการของผู้ตายทำให้ร่างกายขาดสารออกซิเจนมีผลต่อหัวใจและสมองเชื่อว่านางจันทรัตน์ได้รับสารพิษไซยาไนด์จำนวนมากพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิตและให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันที่15สิงหาคม2565เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องนายชายาคุ้มอ่ำทนายความจำเลยเปิดเผยว่าจากนี้จะอุทธรณ์คดีต่อไปสำหรับคดีแอมไซนายมีคำพิพากษาไปแล้วทั้งหมด8คดีศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิต3คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีและยกฟ้อง3คดี
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ส
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ว้าวๆ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS
15: วิ่ง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับเฮียมีป้าใหญ่ใจใจทุกคนสุดหล่อ
3: ไอ้พรคุณโก้นี่เองสบายดีนะครับไอ้พร
4: สบายดีครับเหมือนเดิมครับ
3: ครับผมเอาวันนี้ต้องทำอะไรบ้างครับไอ้พรช่วงบ่าย
4: โอ้ช่วงตอนนี้เสร็จงานแล้วครับนั่งรอน้องฝนอยู
3: ่ครับอ๋อเดี๋ยวไม่ถึงอะไรรอฝนตกครับ
4: รอฝนตกแล้วก็รอไปรับเด็กที่โรงเรียนด้วยครับ
3: โอ้อยู่นี้มีรับเด็กด้วยอุ้ยพัฒนาไอ้พรครับผม
4: หลานครับ
3: อ๋อหลานคิดไปไกลโอ้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามีแบบออกเวรอะไรบ้างมีมั้งไหมครับแบบ
4: ออกบ้างครับนานๆออกทีครับ
3: อ๋อแบบดูจังหวะเนาะไอ้พรเนาะ
4: ครับเราว่างเราก็ไปครับเราไม่ว่างเราก็ทำงาน
3: ครับครับแต่ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อย
4: หน้าบ้างเนี่ยก็ตัดออกจากมรดก
3: นะปีนึงสัก 3-4 วันเนาะไอ้พรเนาะ
4: ใช่คร
3: ับ แวะไปหน่อยนะแล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยนี่เป็นอะไรมากไหมแบบเกี่ยวกับธุรกิจขายของเรา
4: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว
3: ก็ยังขายได้ปกติเนาะ

0: ด้วยนะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายวันซะเลยครับ
1: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนไอ้พรขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: ได้เลยครับ
1: ต้องนำไหม
0: ขอขอบคุณ
1: เอาเลยเอาเลยต่อเลย
0: ต่อปันท้ายนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ผมลืมไปผมขออภัยไอ้พรมืออาชีพอยู่แล้วแบบไม่ต้องพูดนำแบบจำได้อยู่แล้วเนาะไอ้พรเนาะ
0: ทำไมสั้นจังไงเฮีย
1: เนี่ยสั้นก็บ่นเนี่ยสั้นก็บ่นเนี่ยยาวก็บ่นเนี่ย
0: เฮียเขาทำอะไรหน่อยได้ไหม
1: ครับ
0: เวลาเฮียลงโซเชียลทำไมเฮียอยู่แต่ประจางประเทศตลอดเลย
1: ครับมันก็รูปเก่าๆงั้นนะครับไอ้พรครับลองสังเกตสิครับ
0: มาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ผมอยากไปบ้าง
1: มันรูปเก่าๆงั้นนะครับไอ้พรครับเอามาวนๆงั้นไม่รู้จะลงอะไรครับไอ้พรครับ
0: ไม่เคยเห็นเฮียไทยอยู่ในประเทศไทยเลย
1: ครับมีโอ้เยอะแยะไอ้พรพ
0: ู
1: ดไปอุ้ยไอ้พรอุ้ยสวิตเซอร์แลนด์ผมยังไม่เคยไปไอ้พรเอ้าเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะไอ้พรนะ
0: ครับผมขอบคุณครับเฮียครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: 4เพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของความเจ็บปวดนะครับแม่อย่างช้ำเลยนะครับแล้วก็มีลูกด้วยนะครับนะนี่คือบาปบริสุทธิ์นะมีหัวอกพ่อห้างนะครับพี่แมนมณีวันนะครับแล้วก็มีเจ็บนี้ไม่มีวันจางนะครับนะคุณยุ้ยนะฮะแล้วก็มีรอยแผลเป็นนะแคทริยามารสีนะแล้วก็ต้องขออภัยไอ้พรด้วยนะครับเพิ่งนึกออกเมื่อกี้นะว่าเคยไปสวิตเซอร์แลนด์แวบๆนะครับแหมความจำดีมากเลยนะครับ
1: เรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับอ้าวชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับนะอ่ะมาครับวันนี้เดี๋ยวเรามีของดีเอามาฝากกันนะฮะต้องบอกเลยฮะว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งของอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวของหวานนะครับหรือว่าเมนูแซ่บๆนะฮะก็มีให้เลือกกินกันทุกวันนะฮะแต่บางครั้งนะความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนนะครับแสบร้อนกลางอกนะฮะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยนะครับหรือแม้แต่ท้องเสียนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะฮะก็อย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของลูกพี่นะครับให้นะฮะกระต่ายบินโททอลนะฮะเป็นตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกนะฮะด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตนะที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมนะฮะไม่ว่าจะกินหนักนะฮะกินเผ็ดนะหรือกินเพลินแค่ไหนนะครับถ้ามีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินทอร์เทิลพร้อมช่วยดูแลนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่เจเดซี่เดาถูกนะฮะนี่คือศิลปินกล้วยสแตมนะครับสีดาลุยไฟนะสังกัด Big Love Music นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่จาแทนไทยนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

แม่อารมณ์เพลงนี่เหมือนฟังเพลงประกอบละครนะครับนะดอกชบาสีแดงนะครับน้องลูกตาลนะครับนะน้องลูกตาลคนเก่งของเรานี่เองนะครับเสียเปียกชอบนะครับเสียงน่ารักสะบัดนะครับผม ตอนนี้นะครับเพลงนี้อยู่ในฮิตที่7นะครับแล้วก็มีคนึงนิดนะจากน้องปรางนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่6นะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณพินจากลพบุรีนะฮะขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะจ๊ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับนะเอาพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยละนะครับเข้ามาเลยนะฮะอ่ะพร้อมครับมาเลยแทมทะละลัมทำแทมทำทำทำเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้อนคือมาชูปิกชูครับผมนะครับก็เป็นสถานที่จากประเทศเปรูนั่นเองนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจาก Travel Mac ด้วยนะครับ .sapo.pt ด้วยนะครับวันนี้ก็มีชาวคณะตอบถูกหลายท่านนะครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีเจเดซี่นะครับมีพี่ประคองนะครับมีพี่หนูริงมีน้องเนยมีพี่ละไอนะฮะแล้วก็มีพี่นิโรมัยนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่ามาชูปิกชูนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: เทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พอลซ่า
5: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
6: ่มากินข้าวเร็วลูก
7: เย้
5: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
7: น่าทานจังครับแม่
5: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
9: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
5: นี่แหละภาษารัก
6: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
5: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะอ้าวชั่วโมงหน้าครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็รีบเข้ามาจองสายเลือกเพลงกันนะครับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่คุณมุ้ยนะฮะขอมานะฮะจาก

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือ
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสตมช.ออกประกาศเพิ่มเติมเตือน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วม 22-27 กันยายนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสตมช.ออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงวันที่ 22-27 กันยายน 2569 เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนปัจจัยดังกล่าวทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดได้แก่นครนายกบริเวณอำเภอปากพลีบ้านนาอำเภอเมืองนครนายกปราจีนบุรีบริเวณอำเภอเมืองปราจีนบุรีนาดีกบิลบุรีและประจันตคามสระแก้วบริเวณอำเภอเมืองสระแก้วและวัฒนานครจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอสตนามชัยเขตและท่าส่วนชลบุรีเฝ้าระวังอำเภอบ่อทองศรีราชาบางละมุงหนองใหญ่และสัตหีบระยองบริเวณอำเภอเมืองระยองเขาชะเมาและบ้านค่ายจันทบุรีบริเวณอำเภอมะขามท่าใหม่แก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุ่งและเขาขี้ชะกูดและตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงคลองใหญ่และบ่อไร่นอกจากนี้ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันรวมถึงน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วและแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงและพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำรุทธพงศ์ปัดตั้งปิยะนั่งอธิบดีเดสไอตอบแทนคดีวสว.ยันพิจารณาตามผลงานความเหมาะสมพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะรัฐมนตรียกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมโดยระบุว่าการย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่า41หรือเทียบเท่าปลัดกระทรวงถือเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือคดีหัวสว.ตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่อย่างใดเนื่องจากพันตำรวจตรียุทธนาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI มาแล้วประมาณ1ปี8เดือนซึ่งตามสถิติของอธิบดี DSI ทั้ง15คนที่ผ่านมาจะดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 1-2 ปีการยกย้ายในครั้งนี้จึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและวงรอบการบริหารราชการปกติสำหรับกรณีที่มีข้อสังเกตเรื่องการตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI แทนและถูกเชื่อมโยงเรื่องภาพการเคารพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงข้อครหาเรื่องการล้างบางขั้วเดิมใน DSI นั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตอบแทนคดีหัวสบหรือเรื่องขั้วอำนาจการแต่งตั้งตำแหน่งระดับ40เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งประเมินจากความเหมาะสมประสบการณ์การทำงานใน DSI และผลงานย้อนหลัง2ปียืนยันว่าทุกกระบวนการมีข้อมูลและหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างรอบคอบ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: นารีรำวงนะครับผมนะจากวงฟูนะครับรำพึงนะครับผมเอาชั่วโมงนี้มันต้องคึกคักกันหน่อยนะครับชั่วโมงที่3แล้วนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีแม่เสือสาวคณะขวัญใจจ้าม
1: หานครออนไลน์
0: เอามาเลยครับลูกพี่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะฮะก็ปูเสือรอชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศบ้างนะครับตอนนี้ลูกพี่ของเรามาอัปเดตแล้วนะฮะตอน 12:00 น.หรือว่าตอนเที่ยงนะฮะวันนี้ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% นะครับมีอากาศร้อนนะครับอุณหภูมิสูงสุด37องศานะครับไปที่อีสานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุด35องศานะครับภาคกลางครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะฮะประมาณ 70% นะครับร้อนสุด35องศานะครับลงมาที่ภาคตะวันออกนะมีฝนตกหนักถึงหนักบางแห่งนะครับนะหนักมากบางแห่ง 80% นะครับตะวันออกนะฮะไล่ลงมาจากภาคกลางลงมาตะวันออกแล้วนะครับเริ่มเยอะนะครับแล้วก็ร้อนสุด33องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับสูงถึง 80% นะครับวันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับพี่ๆเตรียมตัวให้ดีๆในช่วงเย็นนะครับนะแล้วก็ร้อนสุดนะฮะ34องศานะครับไปต่อที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนตกประมาณ 60% นะครับร้อนสุด35องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ร้อนสุด35องศานะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับชื่อชุดว่าชอบมากนะจ๊ะนะครับชอบมานานแล้วนะฮะออฟดอกฟ้านะครับแล้วก็มีชอบที่เธอเป็นเธอนะจากวงแทมอรินนะครับอุ้ยหลายท่านบอกชอบนะฟังแล้วเพราะนะครับผมอ่ะ2เพลงรัวๆ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะนะครับที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับมีพี่ฤดีพี่เกศสุดาพี่สายน้ำนะครับพี่เพชรรัตน์พี่หนูริงนะฮะมีพี่สุฮอลแลนด์มีพี่โยนะครับพี่ทอยพี่เหน่งนะครับแล้วก็มีคุณพี่สราวุธนะเชฟพงพี่ขาวดีพี่ขาวดีขาวดอนพี่ขาวดอนแหมขาวดีพี่ขาวดอนนะครับมีพี่รินมีตะมนนะครับมีพี่รุ่งรุ่งนะครับมีน้องออยมีพี่พรทิพย์มีพี่เริญเจริญนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับเจเดซี่พี่สมใจน้องนับดาวนะครับนะเอาน้ำเมย์นะครับนะแล้วก็มีพี่ใหญ่เกศแก้วพี่นันนะครับนะชาวคณะของเราก็รัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: ันสนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับเอามาครับผมก่อนหน้านี้นะครับมีข้างหลังภาพจากพี่หนูมิเตอร์นะฮะแล้วก็มีงานจากเบียร์วรวุฒิด้วยนะครับบุพเพสันนิวาส นะครับพี่หนูริงก็ชอบเพลงนี้นะครับนะเราก็จัดให้นะจ๊ะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เขาก็ไปเที่ยวกันมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะไปกินลูกชิ้นไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับไปช้อปปิ้งนะครับอู้ยมีความสุขแล้วก็ไปไหว้พระทำบุญด้วยนะฮะก็ไปลุ้นต่อกิจกรรมหน้านะครับจะไปที่ไหนนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองขอบคุณครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อม

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: อ้าวช้างเผือกนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ดิกิปูเตอรีนะจากโนรานิซ่านะฮะประเทศมาเลเซียนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับไปเสริงกับเฮียไปโหลด

0: เจ้าบังนาเจ้ากะสีแพ้แว่ดังเจ้านี่กะสีแหมแหมสีผิวสีพันของเธอกะสีผิวแลแลฟังคำเบากะเว้าเก่งคักแน่โอ้ยคอยละละมักเจ้าจนหัวใจหมดทางแก่ละละแม่สาวปากแป้อยากได้เจ้าไปเลี้ยงแม่คอยนี่ละสิพาเจ้าไปกินลาบแง่เด้อแม่สาวปากแป้
1: กินเป็นบ่เนาะ

ุปเปอร์เน็ตหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตกันต่อนะฮะเดี๋ยวมีสัมภาษณ์นะครับกับศิลปินคู่เลยนะฮะกับน้องออฟกับน้องขิมนะฮะก็เดี๋ยวฟังกันแบบยาวๆเลยนะครับเฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเราเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ก็ลาไปด้วยเพลงนี้นะครับแผลใหม่จากน้องหมิวนะจ๊ะ

ขณะนี้เวลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาขณะนี้เวลา16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนิติประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนยังบริหารจัดการน้ำได้ย้ำผู้ว่าสแตนด์บายเตรียมความพร้อมบอกมีงบสำรองจ่ายภาคละ100 ล้านบาทนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางว่าที่ประชุมได้เตรียมแผนรองรับอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันได้มีการติดตามสถานการณ์ว่าน้ำฝนที่จะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมการล่วงหน้าวันนี้จึงได้เชิญกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคกลางและรายงานน้ำที่จะไหลมาจากภาคเหนือเบื้องต้นทราบว่า 25-27 กันยายนจะมีฝนเข้ามาเพิ่มและได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทาน

0: บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำรวมทั้งผ่านน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนต่อพี่น้องไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนส่วนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลลงมาจากภาคเหนือจะได้บริหารจัดการได้เพราะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาส่วนกรณีที่มีเพจรายงานว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นนายเอกนิติระบุว่าหากยึดตามสถิติและข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนเข้ามาแหล่งน้ำภาคกลางทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองแต่ไม่ได้หนักมากและไม่ได้มากจนทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่จึงต้องเตรียมความพร้อมไว้พลพีชมกล้าทำถูกแล้วโหวตกฎหมายงบประมาณทำเพื่อประชาชนไม่ทราบปรับครม.อยู่ที่นายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านจะเป็นผลดีกับรัฐบาลหรือไม่การที่พรรคกล้าธรรมโหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แสดงให้เห็นว่าพรรคกล้าธรรมให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนจะเป็นการที่พรรคฝ่ายค้านผลักให้พรรคกล้าธรรมมาอยู่กับรัฐบาลหรือไม่นั้นตนไม่ทราบและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้หารือกันเรื่องนี้ไม่ทราบว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีพรรคกล้าธรรมอยู่ด้วยหรือไม่เพราะเป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามย้ำว่าเห็นหรือไม่ว่าไม่ควรปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้นายพลพีกล่าวว่าตอนนี้รัฐมนตรีทุกคนลงตัวแล้วทำงานกับข้าราชการประจำได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนและตนคิดว่าลูกเทพทุกคนก็มีความสามารถอยู่แล้วซึ่งลูกเทพจะไปจำกัดเฉพาะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้อย่างเช่นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โฆษกกระทรวงการคลังยันกยศ.มีสภาพคล่องพร้อมจัดสรรงบให้ผู้กู้ควบคู่ปรับแผนติดตามหนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงปัญหาสภาพคล่องของกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาว่าเรื่องนี้มี2ประเด็นคือเรื่องแรกสภาพคล่องในช่วงเช้านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกันกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยจะมีการจัดสรรงบประมาณให้กยศ.เพียงพอในการใช้จ่ายแต่ละเดือนควบคู่กับการปรับแผนในการติดตามหนี้เพื่อนำเข้ามาเป็นกองทุนหมุนเวียนยืนยันว่าจะไม่มีใครเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะคลังจะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอทันเวลากับการทำงานของกยศ.ตอนนี้ตัวเลขที่อนุมัติไปแล้วกว่า 137,000 รายคิดเป็น 46 ก็อภัยค่ะคิดเป็น 64% ส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ 77,000 รายคิดเป็น 36% กลุ่มนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมชื่อซึ่งอาจดูช้าแต่เป็นเรื่องขั้นตอนในการตรวจสอบขอยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลดูแลทุกรายส่วนผู้กู้เดิมที่เรียนปี2ถึงปี4จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมดูแลไปตามขั้นตอนทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

0: งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า

ก็ไม่ได้จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบลมๆแรงๆจริงๆนะฮะลมๆแรงๆนะขิมเบญญาครับผมต้อนรับกับฮิตมาราธอนต้นช่วงนี้ในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็ต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียด

0: M-Cord Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะจ๊ะส่วนช่องทางการขอเพลงครับ022481366 022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับแต่ที่สำคัญวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญนะรวมไปถึงนักแสดงหนุ่มหล่อด้วยที่มาฝากผลงานใหม่ๆทั้งเพลงที่สุดแซ่บแล้วก็เพลงที่กำลังแบบว่ามาแรงเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าหน้าฟีดของผมนี่อื้อหือขึ้นทุกวันเลยนะศิลปินทั้ง2ท่านรวมไปถึงนักแสดงอีก1คนที่น่าจับตามองมากๆอ่ะเอาเป็นว่าแวะมาทักทายร่วมมาพูดคุยมาต้อนรับกับ3ท่านกันดีกว่านะวันนี้ต้อนรับทั้งขิมเบญญาครับผมพี่ออฟธนะ
1: ธนกรครับ
0: แต่ผมเริ่มชื่อแล้วก็น้องปิงปองต้อนรับกันเลยดีกว่าสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ นี่ตอนนี้เจ๊ปล่อยไก่ให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวแล้วก็ทักทายชาวลูกทุ่งมหานครทีละคนครับเชิญเลย
3: สวัสดีค่ะน้องขิมเบญญานะคะก็แวะเวียนมาอีกแล้วนะคะกับคืนลูกทุ่งมหานครนะคะมาฝากเพลงพี่แจ๊คขาค่ะ
0: นี่
1: สวัสดีครับผมออฟธนกรนะครับผมศิลปินสังกัด AT Music Studio นะครับผมวันนี้ก็มาฝากเพลงอ้ายรอเสียบครับ
0: นี่อ่ะเล็ก1คนครับคนนี้หล่อมาก
4: สวัสดีครับปิงปองธราดล นะครับเป็นศิลปินจากค่ายจำดีฟิล์มครับ
0: นี่นะครับก็มาถึงห้องส่ง FM 95อย่างที่พี่ออฟแล้วก็พี่ขิมได้บอกไปคราวที่แล้วหลายวันก่อนที่มาเยี่ยมเยือนงานเนาะรอบที่แล้วนี่เป็นแบบผู้อยู่เบื้องหลังสายดันแต่รอบนี้มาฝากผลงานแบบเต็มๆ
3: ไป
0: เล
3: ย
0: เออนี่เหมือนพี่ขิมก่อนพี่ขิมก่อนซิงเกิลนี้แซ่บเหลือเกินแบบว่าหลายคนนี่ชอบมากนี่แล้วถือได้ว่าเป็นเพลงที่สลัดลุคเลยปรับลุคครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้เนาะชื่อเพลงอะไรดีกว่าชื่อเพลงอะไรก่อน
3: พี่แจ็คขาค่ะ
0: พี่แจ็คขาซิงเกิลนี้นี
3: ่พระเอกเรา
0: วันนี้แบบโปรโมทสุดๆเลยพี่แจ็คขานะครับเป็นเรื่องราวประมาณไหนพี่เกม
3: เรื่องราวเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนึงที่โทรไปเล่ารายการผี
0: เป็นแบบโฟนอินเข้าหน้าไมค์ดีเจ
3: ฟ้องแบบเหมือนเล่าอากาศประมาณนั้นค่ะเรื่องราวก็จะเล่นอยู่ใน MV หมดเลยใช่
0: เรื่องนี้มาจากเรื่องจริงไหม
3: เรื่องนี้จริงๆแล้วมันมาจากขิมยังไม่คือถ้าดีเจเคยเปิดเพลงขิมจะเป็นเพลงช้าหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ทีนี้แต่แบบตำตาลมๆแรงๆ
3: มันก็ช้าหมดเลยแล้วแบบเราก็ยังไม่มีเพลงเร็วสักทีขิมก็ไหว้พระสวดมนต์ปกติค่ะแล้วก็ภาวนาแบบอยากได้ดนจิตดนใจคือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะจังหวะนี้ก็คือแบบขอก่อนนอนค่ะขออยากได้เพลงสักเพลงนึงที่แบบให้มันเข้ากับเราเพลงเร็วสักเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีฝันม
0: ี
3: ฝ
0: ัน
3: นิดนึงใช่ใช่ค่ะก่อนที่จะมาเป็นเพลงนี้ก็คือฝันว่ามีผู้หญิง
0: ค
3: ่ะมีผู้หญิงเข้ามาในฝันค่ะแล้วก็คือขิมมันก่อนนอนเราภาวนาอย่างนั้นไงแล้วทีนี้ขิมก็เลยบอกเฮ้ยมันต้องเกี่ยวกับผีๆหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเข้าฝันเขามาดีๆนะเขามาดีมามันเหมือนมาบอกเลขแต่ขิมจำเลขไม่ได
0: ้
3: ตื่นมาแล้ว
0: จำแบบนี้ละขิม
3: ตื่นมาชอบลืมอ่ะมันเอ้าเลขอะไรวะนึกไม่ออกอะไรอะค่ะก็อ่ะย้อนนึกย้อนไปเฮ้ยเราภาวนาขอเพลงเฮ้ยแต่ว่ามันต้องทำเกี่ยวกับผีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ขิมก็เลยมีการพูดคุยกับพี่พีทแต่พีทแบนด์ที่แต่งเพลงลมๆแรงๆนั่นนะคะก็พี่เรื่องราวเป็นอย่างงี้นะหนูฝันหนูว่าเพลงมันต้องเกี่ยวกับผีๆพี่แจ็คอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวพี่จัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แกเป็นไงพี่พีทเขียนแบบ
3: เรียบเรียงมาปุ๊บส่งไกด์มาปุ๊บโอ้ my god พี่แกจะหลีกจะการได้ไหม
0: เอ
3: าแบบว่าผู้หญิงหน่อยๆได้ไหม
0: เออ
3: ได้ก็ได้พี่เอามา
0: แล้วแบบได้ก็ได้คือยังไงแบบตัดสินใจอยู่ด้วย
3: จัดมาพี่ก็เลยพอได้ฟังไกลปุ๊บ
0: ยังไง
3: ดนตรีเอยอะไรเอยเฮ้ยมันดีมันดีน้องชอ
0: บ
3: เป็นลูกทุ่งฟิวชั่นที่ฟังได้หลายวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคตกลงทำ
0: แล้วเราแบบกดดันไหมเพราะว่าถือได้ว่าเป็นซิงเกิลเร็วๆเพลงเร็วซิงเกิลแรกที่เราแบบว่าได้เปิดมา
3: ใหม่สำหรับขิมเลยค่ะเป็นเพลงเร็วที่มันมีเรื่องราวและมีสตอรี่ใช่
0: แล้วการทำงานเป็นไงบ้าง
3: การทำงานตื่นเต้นค่ะหลังจากที่เข้าห้องอัดมีการมิกรอนานมากซึ่งพี่พีเขาเป็นคนละเอียดเขามิกมาสเตอร์กว่าจะได้แต่ละลายแต่ดนตรีแต่ละตัวมาปุ๊บรอนานมากมากค่ะ
0: เพราะแบบค่อนข้างจะพิถีพิถันเลย
3: พี่หนูรอฟังนะหนูรอนะรอประมาณอุ้ย2-3 เดือนอยู่นะรอนานค่ะเขาใช้มิกนานมาก

0: อ่ะค่ะเพราะว่าค่อนข้างพี่เขาเป็นคนละเอียดทีนี้พอได้มาสเตอร์ปุ๊บถึงกระบวนการถ่าย MV
1: ถ่าย MV นี่ไงเป็นไงรอบนี้โอ้ถือได้ว่าเพราะเพลงมันก็มีเนื้อหาที่เล่าถึงเรื่องราวของผีๆหน่อยการฝันเห็นเหมือนเราก็เจอสถานการณ์มาพอ MV เราตีความยังไง
0: MV ตีความทีแรกคิดขิมก็คิดในหัวตอนนั้นคือยังคุยกับพี่ออฟอยู่เพราะว่าเราประชุมกันตลอดนะคะคือประกอบกับว่าคือในหัวมันมีแล้วแหละว่าจะทำแบบนู้นนี้แต่เราแบบเป็นความคิดที่แบบเราไม่ใช่พุ่มกับอะเรานึกได้แค่แบบเบสิกเลยค่ะประกอบกับพี่ออฟได้มีจังหวะมันเป็นทุกอย่างมันมีจังหวะของมัน
2: ยังไงพี่ออฟ
0: รู้จักกับ
2: อย่าง MV พี่แจ็คขายเนี่ยผมคุยกับน้องว่าเตรียมตัวจะถ่ายอยู่แล้วแล้วบังเอิญนะเพื่อนออฟอะคือขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับผมเพื่อนปั๊บโออภิวัฒน์นะครับผม
1: ซึ่งเขาเป็นพุ่มกับด้วย
2: พุ่มกับซีรีส
1: ์
2: ครับผมก็เลยแบบคุยกันแล้วทีนี้ปาโก๋เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกำกับเพลงให้เจ๋หวีเพลงหน้าแปลกแดกหมดแล้วทีนี้ด้วยความที่คุยกับน้องเพิ่งเสร็จว่าเฮ้ยมันมีเพลงอยู่เพลงนึงที่กำลังจะออนแอร์ตีนจะถ่าย MV ซึ่งเป็นเพลงพี่แจ็คขาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นส่งไกด์เพลงให้เราฟังหน่อยพอออฟส่งไปไม่ถึงวันครับเขาก็ตกปากรับคำมาว่าโอเคเดี๋ยวทำเพลงนี้ก่อน
0: เดี๋ยวกำกับให้เท่านั้นแหละมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทันทีขิมตื่นเต้นหมด
1: กลายเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นกว่าที่เราแบบแพลนไว้
0: ใช่ปกติยืนซิงเพลงปกติถ้าถ่ายเพลงขิมมีแค่นี้ใช่ไหมคะนี่เฮ้ยมันจะมีเส้นเรื่องในชีวิตขิมครั้งแรก
1: เ
0: ฮ้ยมันต้องมีพระเอกเหรออุ้ยน้องต้องหล่อแน่ๆเลยมันจินตนาการไปหมดแล้วค่ะตื่นเต้นหมดเฮ้ยมีผู้กำกับด้วยเหรอคือมันตื่นเต้นค่ะแล้วพอมาได้พูดคุยกับพี่ปะโกปุ๊บพี่ปะโกก็แบบบีฟอะหนูคาแรคเตอร์ประมาณไหนกูทำงานละเอียดมากค่ะคือใช่อ
1: ยากรู้เลยปาโกแบบถามแบบคาแรคเตอร์แรกอะไรยังไงเพราะเราคือจริงๆเราจะเห็นว่าพี่ขิมเป็นยานี้แบบเป็นสาวที่แบบว่าค่อนข้างธรรมะธรรมแมหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นห้าวห้าวก็ประมาณนั้นใช
1: ่ลุยๆหน่อยแต่แบบมาพี่แจ็คขานี่ปาโกเขาตีแบบคาแรคเตอร์ยังไงพลิกเลยเหรอ
0: ใช่ด้วยความที่เพลงมันค่อนข้างเซ็กซี
1: ่
0: ขี้เล่นนิดๆอะไรประมาณเนี้ยพี่เขาก็ถามว่าขิมได้ประมาณไหน
1: อ
0: ่ะก็เลยบีบกันว่าโอเคพี่แบบอยากได้ประมาณนี้แต่พอถึงหน้าเซตปุ๊บเนี่ยขิมก็เอฟมันคอนเซ็ปต์มันต้องเป็นอยู่ในที่นอนอยู่แล้วมันต้องมี
1: ชุดนอนเพราะเราฝันไงเราฝันเห็นผีอ่ะ
0: มันต้องมีชุดนอน
1: เอ
0: าล่ะเราก็คิดจินตนาการแล้วพี่ชุดนี้ได้ไหมพ
1: ี
0: ่เอฟมาปุ๊บส่งให้พี่เขาดูพี่ผ่านไหมได้คือขิมจะส่งให้พี่เขา QC ทุกอัน
1: ดูว่ามันตรงไหมอะไร
0: ใช่ค่ะก็โอเคตกผลึกได้ประมาณนี้พอมาถึงหน้างานกันปุ๊บโอเคเจอกันขิมยังไม่ได้เคยคุยอะไรกับน้องเลยใช
1: ่ก็คือได้เจอนักแสดงหน้ากองหน้าเซตเลย
0: ใช่หน้ากองหมดเลยที่แรกก็น้องเกรงๆขิมก็เกรงๆมันตื่นเช้ากันด้วยแหละมันอึนกันอยู่มันแบบยังไม่ตื่นใช่
1: นี่ซึ่งเราก็ได้บอกว่าร่วมงานกับนักแสดง2คนเลยนะนักแสดงหนุ่มหล่อ2คนเลยที่มาแบบว่าร่วมเล่นใน MV พี่แจ็คขานี้
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งนั่นก็คือมีใครบ้าง
0: มีน้องปิงปองธราดลค่ะวันนี้น้องมาอีกท่านนึงติดภารกิจน้องสกายชนุค่ะก็เล่นเป็นพี่แจ็ค
1: นี่ต้องถามพี่ปิงปองคือเราได้แสดงอะไรอยู่แล้วใช่มั้ยครับรับงานแสดงอยู่แล้วหรือเปล่า
3: จริงๆถ่ายซีรีส์อยู่แล้วครับ
1: เป็นนักแสดงซีรีส
0: ์ใช่
1: นี่เป็นนักแสดงซีรีส์อยู่แล้วแล้วเป็นมายังไงถึงได้แบบว่ามาอ่ะตกลงปลงใจมาเล่นพี่แจ็คขา MV ของพี่ขิม
3: ผมก็พี่โก้ครับผมพี่โก้ส่งเพลงมาให้ฟังแล้วก็แบบสนใจไปแคสต์มั้ย
1: อ๋ออ
3: ะไรเงี้ยครับก็อ่ะก็หลังจากฟังเพลงแล้วก็ก็น่าสนใจนะเพราะว่า MV เราไม่เคยถ่ายมาก่อนด้วยครับก็เลยอยากลองครั้งแรกเลยครับ
0: กันหมดเลยเปิดซิงค่ะ
1: นี่เราตื่นเต้นไหมกดดันไหมเพราะว่าเป็นผลงาน MV มิวสิกวิดีโอของแบบเพลงอะไรเงี้ย
3: ตอนแรกแอบกดดันครับด้วยความเหมือนเราได้บทเป็นพี่แจ็คใช่ไหมครับเรากังวลว่าเอ้ยเราต้องเป็นพี่แจ็คจริงๆไหมเราต้องสวมบทบาทเป็นพี่แจ็คเลยไหมอะไรเง
1: ี
3: ้ยแต่พอคุยกับพี่โก้แล้วก็เฮ้ยเอาเป็นตัวเราได้เลยเป็นแจ็ควัยรุ่นครับก็ผ่อนคลายขึ้นครับ
1: มีผ่อนคลายขึ้นแล้วก็แสดงแบบว่าเข้าเคมีเข้ากันกับพี่ขิมใช่ไหม
3: โอ้ยพี่ขิมน่ารักมากครับทำให้เราไม่เก่งด้วยครับ
1: เหรอ เห็นในกองบรรยากาศค่อนข้างแบบคึกครื้นสนุกสนาน
0: ผมบอกเลยหนูไม่ต้องกลัวพี่นะลูกพี่ขออนุญาตนะ
1: พี่ขออนุญาตนะไม่ใช่น้องเขาขออนุญาตนะ
0: ใช่คือในบทขิมจะต้องยั่วน้องไงเนี่ยคือแบบแล้วมันขัดคาแรคเตอร์ขิมแม่รู้แบบขิมไม่กล้าเลยนะจริงๆไม่กล้าที่จะเซ็กซี่ไม่รู้ว่าตัวเองเซ็กซี่ด้วยซ้ำบางทีแบบเราไปการแข่งกันขาไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ครั้งเนี้ยมันมีความตั้งใจที่แบบว่าเฮ้ยทีมเรามาเต็มขนาดน
1: ี
0: ้เราไม่สุดไม่ได้อะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพลงนี้เราต้องสุดอ่ะทีมงานเราแน่นขนาดนี้เอาเป็นว่าพี่แบบว่า

0: พี่บีบมาได้เลย acting coach ได้เลยพี่ปาโกก็คือโค้ชหินหนักมากจะบอกว่าหนักก็ได้อยู่นะ
1: ใช่ไหมเพราะเห็นบรรยากาศแบบเบื้องหลังนี่ก็ยังดิ
0: เซตฉากกันปุ๊บเสร็จปุ๊บโอเคพี่5 4 3 2ที่แรกหิมก็เล่นแบบมันแข็งๆอ่ะเออความที่แบบเราไม่เซ็กซี่เราไม่รู้
1: ไม่ได้เออ
0: พี่ปาโกก็เลยสวมวิญญาณเล่นให้ดู
1: นี่ขึ้นคือแบบเล่นเล่นกับนักแสดงก่อนเลยอ่ะปาโกนี่แบบจัดเต็มให้ก่อนเลย
0: หนูเลื้อยแบบน่ารักเซ็กซี่นะได้ๆค่ะโอเค5 4 3 2ปึ๊บๆๆได้เฉยเทคเดียว
1: นี่เก่งนะหิมไม่แต่จริงๆคือด้วยความที่ว่าหลายคนก็อาจจะแบบถ้าไม่รู้จักแบบ first impression ของหิมคือเป็นสาวที่แบบมีความสวยมีความเซ็กซี่ซ่อนเปรี้ยวอยู่แล้วอ่ะโอ้แต่ถ้ารู้จักจริงๆก็จะแบบลุยๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่หน้าตาอาจจะดูแบบว่าแบบเขาเรียกยังไงอ่ะนางร้ายนางร้ายเปรี้ยว
1: เปรี้ยวไม่ใช่กันเลยแต่จริงแบบเออพอเราคือจริงๆมันก็เป็นงานซิงเกิลแบบแรกๆที่ขิมอ่ะถือได้ว่าเป็นสลับลุคจริง
0: ๆใช่ค่ะใช่ตื่นเต้นมากอยากให้ไปดู MV เพิ่งปล่อยเมื่อวานค่ะ
1: นี่เพิ่งปล่อยเมื่อวาน MV ตัวเต็ม
0: ใช่แล้วปล่อยไลลิกไปตั้งแต่วันที่10วันที่7ค
1: ่
0: ะ
1: ที่7กันยาแล้วก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อวาน21กันยาสำหรับมิวสิกวิดีโอที่แบบมีหลายเรื่องเนาะซึ่งทั้งนี้นอกจากการแสดงที่ได้ร่วมงานน้องปิงปองเอ่ยน้องสกายเอ่ยแล้วก็การเต้นเห็นว่ามีซ้อนสองสอนพระเอกทั้งสองคนด้วย
0: ใช่ค่ะก็
1: ซ้อมกันไปร่วมกันยังไง
0: ได้โคโลกราฟออกแบบท่าเต้นแบบอยากได้เอาไว้เล่นในโซเชียลนะคะก็จะเป็น3ท่านิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เต้นเดี๋ยวต้องรบกวนพี่โอ๊ตเต้นให้น้องหน่อย
1: ได้สิครับผมได้เลยทั้งแบบคุยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ทั้งขิมแล้วก็น้องปิงปองยังจำท่าเต้นพี่ขิมได้มั
2: ้ยได้อยู่แล้วครับ
1: ได้อยู่แล้วผมว่าเด็กเขาเก่ง
0: เดี๋ยวเรานั่งเต้นก็ได้แค่นี้ไม่ต้องยืน
1: เดี๋ยวพี่ขิมร้องแล้วก็เดี๋ยวผมแบบตามใช่ม
0: ั้ยได
1: ้เดี๋ยวให้น้องปิงปองเต้นด้วย
0: คิดซะว่าเราเป็นนักร้องนี่หางเครื่อง
1: พี่ออฟได้มั้ยพี่ออฟ
3: ได้ครับ
0: ซ้อมมาเยอะมากค่ะ
1: พ
0: ี่ออ
1: ฟซ้อมมาก
3: ซ
1: ้
3: อมทั้งวันได้แค่นี
1: ้มาอยากฟังสดๆแล้วแหละเพราะว่าเราก็คุยแบบว่าพอประมาณเลยเนาะเอออ่ะสักหน่อยพี่แจ็คขาแบบสดๆเดี๋ยวให้น้องมิ้งปองเต้นด้วย
0: ได้ครับ
1: มา

0: นี่ไปเต้นตามได้ก็จะไม่ได้ยาก
1: ง่าย
0: แบบว่าแบบน่ารักน่ารักด้วย
1: ใช่
0: เนาะเนื้อหาก็แบบว่าเออแบบขำๆแบบฟังยิ่งฟังมันก็เอ้ยน่ารักทันเลนดีจังเลยพี่เจ้าขาของขิมปัญญานะเอ็มวีก็อยากให้ติดตามตอนนี้ออนแอร์เรียบร้อยอย่างที่พี่ขิมได้บอกไปติดตามได้ทางช่องไหนสำหรับซิงเกิลพี่แจ็คขา
1: เซิร์ชไปว่าพี่แจ็คขาขิมเบญญาก็ได้ค่ะเพราะว่าในช่อง YouTube เป็นชื่อ AT Music Studio ค่ะ
0: นะนี่ก็ซิงเกิลแรกที่มาฝากกันมาถึงหนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนที่วันก่อนนี่ผมก็ติดตามพี่ออฟเหลือเกินโอ้ยอยากฟังซิงเกิลแบบว่ารัวๆของพี่ออฟพี่ออฟเขาแบบสายแบบร้องเอ่ยหลายเอนเตอร์เทนน่าไปดีอยู่แล้วเดี๋ยวมาพี่ออฟหน่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มาฝากวันนี้ชื่อเพลงว่าอะไร
2: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดมีชื่อว่าไอ้รอเสียบครับ
0: ไอ้รอเสียบนี่ไม่ใช่ออฟรอเสียบนะฮะ
2: ไม่ใช่คร
0: ับ ไม่นะทำไมแบบแค่ฟังชื่อแล้วก็ผมได้แบบผมต้องกดเข้าไปดู MV เลย
2: ครับ
0: เพลงนี้แค่ชื่อเพลงนี้มันก็สะดุดแบบโอ้โหเนื้อหาเล่าหน่อยไอ้รอเสียบ
2: เขาจะบอกว่าเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้เพลงว่าไอ้รอเสียบครับผมเป็นลูกทุ่งอีสานแนวฟิวชั่นนะครับผมแล้วก็เป็นสไตล์ใหม่ของออฟเลยนะครับผมซึ่งไม่เคยร้องเป
0: ็
2: นครั้งแรก
0: สไตล์นี้เน
2: าะใช่ครับเป็นครั้งแรกเพราะว่าเป็นคำลูกทุ่งที่ผสมกับสไตล์อีสานไปด้วยครับผมก็เป็นครั้งแรกที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ของออฟเลยครับ
0: นี่แล้วแบบว่าเดโมแรกมานี่เราแบบอยากร้องเลยไหมที่ได้ฟังมาแบบเพลง
2: จะบอกว่าเพลงนี้ที่ได้ไกด์เพลงมานะครับผมก็คือว่าพี่พีทเป็นคนแต่งครับผมก็เลยส่งไกด์เพลงมาให้ออฟก็เลยเอามาฟังเอามาอ่านก็เลยบอกกับน้องว่าน้องขิมว่าเฮ้ยพี่ว่าพี่ไม่ถนัดแนวนี้ว่ะ
0: ตอนแรกเราก็แบบยังลังเลอยู่ใช่
2: ไหมครับ50-50จนน้องบอกว่าพี่ต้องลองนะต้องลองในสิ่งที่เราไม่เคยทำ
0: จริงโอ้จริง
2: ผมก็แบบเอาก็เอาเนาะประมาณนี้ครับ
0: เอาก็เอาแต่คุณก็ร้องได้แบบเนาะดีทุกเพลงอะพี่ออฟว่าแล้วเป็นไงการทำงานแบบเพลงนี้ใช้เวลาไหม
2: การทำงานเพลงนี้เข้าห้องอัดพร้อมกับน้องซึ่งน้องไปอัดเพลงพี่แจ็คขาออฟก็ไปอัดไอ้รอเสียบพอดีแล้วพี่พีทก็ไปนั่งคุมที่ห้องอัดด้วยก็คือผมก็เลยบอกกับพี่พีทว่าพี่ดีไซน์การร้องให้ออฟเลยนะเพราะว่าแนวเนี้ยออฟไม่ถนัดแล้วทีนี้พี่พีทก็เลยคุมให้ก็เลยออกมาเท่าที่ได้ยินกันนะครับ
0: นี่นะเพลงนี้ก็ปล่อยเรียบร้อย MV แหละพี่ออฟเพราะเห็นว่า

0: ยกกองไปถ่ายทำไกลถึงนครนายก
1: ใช่ครับจะเกิดว่า MV เนี้ยก็คือว่าเป็น MV ที่น้องขิมได้เป็นคนเขียนเส้นเรื่องให้ว่า
0: โอ้นี่พี่ออฟดูอะไรแบบว่าอะไรในเรื่องใน MV
1: พี่ออฟเราต้องแบบนี้แบบนี้นะก็เลยแบบบอกกับน้องว่าถ่ายซิงกับแดนเซอร์เราก็ทำมาแล้วถ่ายเส้นเรื่องกับพี่ยุ้ยยัดเยอะตอนนั้นก็ทำมาแล้วแต่ตอนนี้คือมันเป็นอีกฟิลนึงซึ่งน้องบอกต้องการให้พี่ออฟแบบรอแบบแบดบอยเท่ๆไปเลยก็เลยไปได้วิวที่เขื่อน
2: เก็บน้ำใช่
1: ครับก็เป็นวิวก็เป็นวิวธรรมชาติที่สวยๆครับผม
2: ครับคิมเคยไปแล้วรู้สึกได้โอโซนชอบอะไรเขียวๆ
0: ชื่ออ่างเก็บน้ำคลองกลาง
2: ขอโทษนะคะท่านนายกหนูขอโทษนะหนูจำไม่ได้
0: นครนายกนะเพราะสวยมากวันนั้น
1: แล้ววันนั้นฝนตกเลยครับ
0: นี่ไงผมกำลังจะถามว่าเพราะใน MV นี้เขียวจะอุ่มเลยทีเดียว
1: เข้ากับบรรยากาศพอดีเลยครับ
2: เพลงมันมีคำว่าฝนด้วยจังหวะได้มากค่ะถ่ายไปหลบฝนไปถ่ายไปหลบฝนไป
0: โอ้ยแล้วการถ่ายทอดเพลงนี้อ้ายรอเสียบนี่คือชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้รู้ชื่อเอ้ยอ้ายรอเสียบมันยังไงนะ
1: ออฟจะบอกว่าอย่างอ้ายรอเสียบเนี่ยถ้าเกิดคนได้ฟังชื่อเพลงก็แบบเฮ้ยสองแง่สองงามหรือเปล่าแต่จะบอกว่าลองเข้าไปฟังในเพลงนะครับสื่อถึงอารมณ์ที่แบบมีผู้ชายคนหนึ่งแอบชอบผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วมีแฟนแล้ว
3: มีแฟนแล้ว
1: ก็แอบแช่งว่าเอ้ยขอให้เลิกกันนะเราพร้อมที่จะเสียบเสมอประมาณนี้ครับ
0: นี่แล้วมันตรงกับชีวิตพี่ออฟไหมเคยเจอสถานการณ์แบบต้องแบบเป็นคนที่รอคอยเขาไหมยังไง
1: ส่วนมากจะตรงไหมผมว่าไม่ตรงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่า
2: แม้จะบอกตัวเองไม่รู้
0: แล้วถามอีกนิดนึงในฐานะที่เราเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงเนื้อหาแนวๆนี
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าเราต้องเป็นคนที่รอเสียบกับกลายเป็นแบบเอ้ยเราจะถอยดีกว่าหาใหม่เอาง่ายกว่าไหมเลือกระหว่างแบบไหนรอไหม
1: ผมเลือกไม่รอดีกว่านะครับเพราะว่าไปลามเดินไปข้างหน้า
0: ก็เราก็รอพูดสิเราหาใหม่ได
1: ้เพราะเราก็พอดูได
2: ้ของตัวมาก
0: ดีๆๆไอ้รอเสียบซิงเกิลใหม่จากพี่อ๊อฟนะครับผมร้องให้ฟังสดๆหน่อยพี่อ๊อฟ
2: เพราะมาก
1: ยัง3 2 1
2: แน่ส่งเอง
1: โอ้ยเจ็บใจบ่อยากสิ

0: ครับผมนี่ใครที่แบบเป็นตกสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็ต้องฟังไอ้รอเสียบแล้วส่งไปให้เขาเลยว่าไอ้รอเสียบอยู่นะนี่นะนี่ก็ซิงเกิลใหม่ที่มาฝากอีกหนึ่งผลงานจากทางค่าย AT Music Studio มาสัมภาษณ์น้องปิงปองอีกนิดนึงเจาะลึกหน่อยเพราะว่าน้องก็เป็นนักแสดงซีรีส์อยู่ด้วยแล้วตอนนี้นอกจาก MV พี่แจ็คขาของพี่คิมตอนนี้มีถ่ายทำอะไรยังไงอยู่บ้างไหม
1: ตอนนี้ที่ถ่ายทำเพิ่งเสร็จไปครับชื่อว่าคลื่นใจในชาวเลครับ
0: คลื่นใจในชาวเล
1: ใช่
0: เป็นซีรีส์แบบว่ายังไง
1: เป็นซีรีส์วายครับ
0: ซีรีส์วายเลยนะเพราะต้องปิงปองก็คือเล่นซีรีส์วายอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ติดตามได้ทางช่องไหนหรือจะออนแอร์เมื่อไหร่ประมาณไหน
1: ติดตามได้ที่ช่องจำดีพิมพ์ทุกช่องทางเลยครับ
0: นี่นะก็ติดตามมาได้สำหรับซิงเกิลผลงานของน้องปิงปองเนาะวันนี้ก็ถือได้ว่าใช้เวลาแต่ไม่มีเวลาเยอะไปพี่คิมนะแต่ที่สำคัญอยากให้ทั้ง3คนฝากผลงานซิงเกิลรวมไปถึงผลงานส่วนตัวสักนิดนึงพี่คิมก่อน
2: ก็คิมเบญญานะคะก็ฝากแฟนๆนะคะLTM FM 95นะคะกับเพลงพี่แจ็คขาทุกแพลตฟอร์มนะคะเล่นแผ่นเสียงได้แล้วนะคะทุกคนเข้าไปเล่นในช่องต่อๆ
0: ไม่ได้
2: ช่อง Facebook TikTok Facebook IG คือเล่นได้หมดเลยจุกแอปพลิเคชันก็มีนะคะสามารถไปเล่นแผ่นเสียงให้น้องหน่อยละกันนะคะแล้วก็ฝากขอกับพี่ๆดีเจทุกท่านด้วยนะคะกับพี่แจ็คขาค่ะแล้วก็ฝากติดตามขิมเบญญาทุกแพลตฟอร์มนะคะส่วนไปว่าขิมเบญญาค่ะก็มีทั้งทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันฝากติดตามน้องด้วยนะคะ
0: พี่ออฟ
3: ครับผมออฟธนกรนะครับผมก็ฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดไอ้ล็อกเสียบไปด้วยนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงเลยนะครับที่อยู่ในทาง AT Music Studio นะครับผมแล้วก็ฝากศิลปินทุกๆคนนะครับผมไม่ว่าจะมีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดหรือว่าผลงานเพลงเก่าๆที่ทำเอาไว้ก็ฝากเข้าไปชมได้นะครับผมแล้วก็ฝากขอเพลงกับพี่ดีเจสุดหล่อด้วยนะครับ
0: นี่ได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่แจ็คขาของพี่ขิมเบญญาเราไปถึงไอ้รอเสียบของพี่ออฟธนกรเนาะน้องปิงปองอีกสักรอบสิผลงานอื่น

0: ปิงปองทาราด
1: ช่องทางโซเชียลอะไรเผื่อแบบ FC เขาอยากเป็นสมัคร
0: ก็ถ้าเป็นช่องทางส่วนตัวนะครับเป็นทาราดอน underscore pp ครับ tharadon underscore pp ครับก็อยากฝากซีรีส์เรื่องขึ้นใจในชาวเลด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ของพี่ขิมเลยครับ MV พี่แจ็คขาดทุกคนเต็มที่บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์ใน MV ด้วย
1: นี่ซึ่งน้องปิงปองเขารับบทเป็นพี่
0: แจ
1: ็
0: คมารับฟังครับ
1: นี่แต่เห็นแบบข่าวแว่วๆเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะน้องปิงปองจะมีโอกาสแบบกระโดดมาเป็นศิลปินบ้างไหมอะไรเงี้ยจะมีแบบมีโอกาสไหมฮะน้องปิงปองอยากลองชิมลางเป็นศิลปินไหม
0: อันดับแรกเลยนะครับให้พี่ขิมสอนร้องเพลง
1: แต่ว่าเมื่อกี้ก่อนเราเปิดกล้องเปิดไมค์นี่คุณก็ร้องเพลงเพราะนะปิงปองปกติเคยร้องเพลงไหม
0: ถ้าร้องเล่นๆอะไรเงี้ยร้องได้ครับแต่ยังไม่เคยแบบร้องจริงจัง
1: เฮ้ยร้องเล่นๆเหรอคุณเสียงเพราะมากเลยนะพี่ขิมน้องร้องเพราะไหม
2: ร้องเคยแอบฟังอยู่ค่ะกำลังจีบหรือว่าเฮ้ยยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไร
3: ต้องไปเทนก่อน
2: ต้องไปเทนก่อนเข้าอะคาเดมี่ประมาณปีหนึ่งค่อยๆนะเดบิวก่อน
1: ก็หวังว่าจะได้แบบติดตามผลงานอื่นๆของน้องพิงปองเนาะนี่ก็ทั้ง3คนนะครับต้องขอบคุณด้วยที่แวะมาถึงเอฟเอ็มดัสมานะ
0: ครับ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้มา
1: แล้วครับมาฝากซิงเกิลอย่าลืมครับผมเข้าไปชม MV พี่แจ็คขารวมไปถึง MVไอ้รอเสียของพี่ออฟด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังพี่แจ็คขาดีกว่าจะได้เต้นพร้อมๆกันนะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยไอ้รอเสีย
3: ครับผม
1: นะมาช่วงนี้มาฟังพี่แจ็คขาเวอร์ชันเต็มๆจากพี่ขิมเป็นอย่างครับ

0: ไอเราเสียบครับซิงเกิลจากพี่ออมธนกรนะครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำวิครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำวิครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: นี่ในห้องทรงนี่โอ้โหศิลปินเขาก็ใจดีมีน้ำจิตน้ำใจนั่งเป็นเพื่อนผมกลัวดีเจจะเหงาตอนนี้ มาเดี๋ยวมาช่วงท้ายแล้ว 16:40 นาทีนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านฝากอีกสักรอบดีกว่าเราฟังเพลงไปแล้วเราก็ฝากเป็นยาวถึงชั่วโมงนึงเราขายของไงนะฝากสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ศิลปินนะได้พักผ่อนกัน
3: ก็น้องขีดเบญจานะคะฝากเพลงพี่แจ็คขาไว้ด้วยนะคะกับชาวลูกทุ่งมหานครนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจไปคอมเมนต์ใต้เพลงให้หน่อยแล้วก็ฝากขอช่วงทุกช่วงของดีเจด้วยนะคะกับพี่แจ็คขาค่ะ
4: ครับผมออฟธนกรก็ฝากผลงานเพลงไอ้เราเสียบกับลูกทุ่งมหานครนะครับผมกับพี่ๆดีเจทุกท่านเลยนะครับ
5: น้องปิงปอง
6: ครับปิงปองท่าดนนะครับก็ฝาก MV พี่ขิมด้วยนะครับฝากฟังกันเยอะๆแล้วก็ปั่นมายอดวิวผมด้วยนะครับ
0: นี่โอ้พระเอกเขาอ้อนอ้อนเก่งเนาะ
3: อ้อนแม่ด้วยหนูฝากน้องด้วยนะคะ
0: นี่ใครอยากสมัครเป็น FC นักแสดงหนุ่มน้องปิงปองก็ติดตามมาได้เลยนะเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังซิงเกิลอีกหนึ่งซิงเกิลจากพี่ขิมดีกว่าวันนี้อัดแน่นไปเลยเนาะซิงเกิลแบบช่วงแรกๆเลยที่พี่ขิมมาฝากกับเอ็มกัสนาตามตานะครับก็เดี๋ยวมาฟังเพลงอื่นๆในช่วงรายการตามปกติกันนะครับวันนี้ลารายการไม่ใช่ให้สังสรรค์ผมก็จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยผมลืมตัวผมชอบรีบกลับบ้านเดี๋ยวส่งสิ่งไปทั้ง3คนเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเนาะขอบคุณด้วยนะครับผม

0: Concord Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: วันนี้ได้สัมภาษณ์พูดคุยศิลปินแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับผมกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับในช่วงนี้ก็ต้องขอบพระคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงทิ้งท้ายช่วงนี้กันครับ
0: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจาก IDSLSSSS วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: Lamazone Cream มีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา Lamazone Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 10:52 นาทีกันแล้วนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะคุณผู้ฟังนะส่วนทุกช่องทางคุณผู้ฟังยังคงที่จะเพิ่มเติมขอเพลงกันมาได้ตามปกตินะครับผมซึ่งเมื่อต้นชั่วโมงเราได้ต้อนรับเหล่าศิลปินและก็นักแสดงเนาะ

0: ไม่ว่าจะเป็นพี่ขิมเบญญาก็ดีพี่อ๊อฟธนกรก็ดีรวมไปถึงน้องปิงปองธราดลนะครับผมก็เป็นนักแสดงพระเอกจาก MV พี่แจ็คขาของพี่ขิมเบญญานะครับยังไงก็ฝากทุกผลงานของทั้ง3ท่านกันด้วยนะแต่ที่สำคัญบน FM 95ยังดูแลคนฟังผ่านเสียงเพลงกันอยู่อยากเพิ่มเติมเพลงไหนหมายเลขโทรศัพท์022481366หรือจะ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับมีพี่กุลจากสมุทรปราการฝากเพลงอย่าใจกระจอกของพี่หนูเล็กกาก้าเข้ามามอบให้ทุกท่านชาว95ลูกทุ่งมหานครนะมีชบงเจนีครับวันนี้มาฝากเพลงสวยจนล้นมอบให้ลุง935ขาประจำของเราน้องกุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงนวลมินบุรีรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายหลังไมค์ครับผมพี่ยาพี่ตายออนนุชแวะมาแล้วคุณแม่กอบคุณและพร้าว101พี่หนึ่งบึงกลุ่มยายแสงบางนาด้วยนะจ๊ะแต่มาช่วงนี้ทิ้งท้ายกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกันต่อเลยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มาช่วงนี้อาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันด้วยเนาะเพราะว่ามีมรสุมเข้าประเทศไทยนะครับก็ฝนอาจจะตกมาถามหากันทุกวันนะนะแต่ที่สำคัญชีวิตเราอาจจะเหนื่อยเหลือเกินท้อแท้กับสถานการณ์เหลือเกินฟ้าหลังฝนนี่มันต้องสดใสเสมอจริงๆนะครับถ้าเราไม่รู้จักทุกข์แล้วเราจะรู้จักความสุขในอนาคตได้อย่างไรฟ้าหลังฝนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา 17:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมติเอกฉันท์กกต.ยกคำร้อง108ผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม.ไม่เลือกตัวเองไม่ผิดเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยมติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรณีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9 108คนโดยมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีข้อกล่าวหาการกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมใน2ข้อกล่าวหาคือข้อกล่าวหาที่1ขอให้ตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อ16มิถุนายน2567ณสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดในการเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่9มีคนจำนวนมากอำพรางตนเข้ามาในคราบของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเลือกผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดอื่นแต่ไม่เลือกตนเองซึ่งปรากฏจากผลการนับคะแนนว่ามีผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากจากพฤติการดังกล่าวจึงอาจมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา77วงเล็บ1มาตรา79และมาตรา81ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561หรือมีการกระทำอันเป็นเหตุให้มีการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมข้อกล่าวหาที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่กล่าวจำนวนมากไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดคุณสมบัติไว้แต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างมากกว่าซึ่งต้องไปสมัครในกลุ่มที่7ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานหรือกลุ่มลูกจ้างหรือกลุ่มที่20หรือกลุ่มอื่นๆอันเป็นการฝ่าฝืน

0: มาตรา74ประกอบมาตรา13วงเล็บ3และมาตรา11วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561พบผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลแสมสารอีก1คนรวมรอดชีวิต16คนชุดปฏิบัติการใต้เตรียมค้นหาในซากเรือวันพรุ่งนี้นิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: คืบหน้าเหตุเรืออวนลากอับปางพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก1รายยอดรวมรอด16รายเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือในวันพรุ่งนี้เช้าข่าวดีพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก1รายโดยมีเรืออวนลากในพื้นที่ให้การช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยทำให้ขณะนี้มีผู้รอดชีวิตรวม16รายแล้วส่วนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างของไตเรือที่เสียชีวิตขึ้นมาถึงฝั่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว1รายขณะที่ตัวเรือยังคงจมอยู่ใต้น้ำและคาดว่ายังมีผู้สูญหายอีก5รายที่ติดอยู่ภายในตัวเรือทั้งหมดเบื้องต้นทางชุดกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมอย่างรวดเร็วโดยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ชุดปฏิบัติการใต้น้ำจะออกเดินทางไปปฏิบัติการภารกิจกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือขึ้นมาจากเรือทันทีนุราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ราธงทองไอไม่กวนใจ

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วครับยังอยู่กับโอ๊ต

0: คณิตนะและเข้าสู่ช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคตอนนี้1สายรอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้าน้องโอ๊ตคนนี
0: ้นี่เสียงยังไพเราะสดใสเหมือนเดิมถึงแม้ว่าฝนจะกระหน่ำนะพี่หนึ่งนะ
1: ไม่กลัวหรอกค่ะฝนอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝน
0: เราอยู่ใต้ฟ้าอย่าไปกลัวฝนใช่ไหม
1: ใช่จ้าแฟนที่เก็บขยะกลางคืนดีฝนตกพี่ก็เดินฝ่าไป
0: นี่แหละนะเพราะช่วงนี้เนาะชอบตกกลางคืนด้วยมันก็แบบ
1: ตกกลางคืนแล้วแฟนพี่ออกรอบแรกด้วยตีสอง
0: โอ้โหเจอฝนทุกแทบจะทุกวันเลยนะสิพี
1: ่ใช่ค่ะนี่พี่ก็ไปตากแดดตากฝนตลอดไม่เคยกางร่มเลยค่ะ
0: เอ้าแล้วจะไม่กลัวเป็นหวัดหรือไง
1: ไม่เป็นอะไรไม่เคยเจ็บคอไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยไอ
0: โอ้แสดงว่า
1: ไม่ป่วยขนาดโควิดพี่ไม่เคยฉีดยาโควิดเลย
0: อ๋อนี่สุขภาพแข็งแรงดีเลยนะวันนี้มาวันนี้เลือกพี่เหน่งบึงกลุ่มมาช่วยกันจัดพาเรต4เพลงต่อเนื่องต้นชั่วโมงนี้วันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์พี
1: ่ชอบคนมีตังของแมงปอจ้ะ
0: อืมเอาเท่าไหร่ดีจ้ะน้องน้องเหน่งจ้ะ
1: เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่จะให
0: ้โอ้ชอบคนชอบคนมีตังนะเป็นของเวอร์ชั่นพี่แมงปอแทนนะ
1: ใช่จ
0: ้
1: าม
0: อบให้ใครครับพี่เน่ง
1: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษเป็ดขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วให้ดีเจน้องโอ๊ตก็หลังใหม่เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95เดี๋ยวพี่ขอคุยหน่อยนะทุกทีพี่จะพูดแค่เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แต่นี้พี่จะพูดราคานะผู้ชายเนี่ยถ้าเขาไปตัดผมอ่ะรองทรงหัว60บาทเองนะพี่ลืมบอกไป
0: โอ้ถูกมากเลยนะพี่
1: แล้วก็แฟนพี่ที่ทำเขตเขาเข้าไปตัดกันแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยน้ำมิน95หรือ93ที่ใกล้แถวเนี้ยไปตัดยังบอกผอ.วาสุผอ.บอกใช่เหรอมีด้วยเหร
0: อ
1: ผมตัดอย่างน้อยๆถูกก็ร้อยกว่าบาท60บาทค่ะ60บาทก็หล่อได้นะคะเขาตัดเนียนมากเลยค่ะ
0: โอ้น่าไปจังเลยอะ
1: เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่และอีกอย่างถ้าไปตัดมีคนเซลไปตัดต่างจังหวัด30บาทนั่นต้องเดินทางไปทางสระบุรีอะนี่คือกรุงเทพอะค่ะ
0: เนาะโอ้ราคานี้ในกรุงเทพค่อนข้างหายากเลยทีเดียวแต่
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: แล้วค่ะไม่มีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างน้อยก็120บาท
0: 120เออยุคนี
1: ้60บาทเองค่ะแล้วเขาโกนหนวดโกนเคราทำอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะ
0: โอ้โหดีจังนะ
1: ค่ะแล้วก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งมหานคร FM 95ด้วยค่ะ
0: นี่ได้เลยครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยเลยพี่เน่ง
1: ค่ะขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอ้โหสุดยอดอ่ะวันนี้ร่ำรวยร่ำรวยรับทรัพย์กันนะพี่เน่งนะเพราะว่าชอบคนมีตัง
1: ใช่ค่ะก็ขอให้น้องโอ๊ตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกวันนะคะจะได้มีแรงมาทำงานนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะพี่หนึ่งบึงกลุ่มนี่มาบอกมาชี้เป้าที่ตัดผมนะครับผมแค่60ต่อหัวเองอ่ะสำหรับสุภาพบุรุษนะก็ทักทายกันด้วยนะครับเพิ่มเติมจากพี่หนึ่งแล้วก็จะมีพี่ประโมทจากตราดแวะมาแล้วพี่นันเพชรบูรณ์ครับผมป้าวิสามโคกพี่เล็กสิงห์บุรีวันนี้มาฝากเพลงสายฝนกับคนไกลบ้านของพี่อ้อยกระท้อนมาบอกว่าเพลงนี้มอบให้หน่อยให้พี่บัวขาวรามคำแหงรวมไปถึงพี่สุดยอดวังสับพุงนะครับส่วนช่องทางอื่นๆก็แวะมาเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะจ้าชั่วโมงนี้4เพลงต่อเนื่องแต่ขบวนพาเหรดครับมาเริ่มต้นกันจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนละกัน

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับจากสาวๆนี่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะก็เปิดมาด้วยเงินนะมีไหมเงินจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับชอบคนมีตังแมงปอชนทิชาน่ารักอ่ะเงินจากจิงหรีดขาววงเทวันและปิดท้ายด้วยแพ้คนใส่ใจเงินจากเอื้อยกันตองทุ่งเงินร้องไว้กับก้านขออภัยนะครับเอื้อยดอกอ้อทุ่งทองและก้านตองทุ่งเงินสี่เพลงต่อเนื่องกับพาเรดชุดนี้จ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ก็ทักทายกันด้วยนะครับทางไลฟ์สดพี่อุไรปราบรามแวะมาแล้วพี่ลำดวนฝากเพลงน้องนันนันเนาะพี่สุบอกว่าเป็นดีเจเปิดแผ่นแต่ถ้าอยากมีแฟนเนี่ยต้องเปิดใจเด้อดีเจเด้อนี่อย่าโสดนานนะครับ ไม่รู้จะพูดอะไรเลยพี่สุนะพี่อุไรบอกว่าพัทลุงนี่ฝนตกแล้วค่ะน้องโอ๊ตคะนะช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารทั้งด้วยเนาะส่วนเสียเปียครับตั้งแต่ชั่วโมงที่หนึ่งนี่บอกว่าชอบมากเลยเพลงอ๊อฟธนกรอ้ายรอเสียบคล้ายๆชีวิตเสียเปียกเลยฮะรอเสียบแล้วก็รอแทงเหมือนไก่เดือยเลยแล้วก็ฝากเพลงไอ้หนุ่มไก่เดือยเข้ามาของอาดวงดีบอกว่ามอบเป็นพิเศษให้สุ่มสาวขายวีทุกคนนะครับผมพี่เอจากตลาดไทยทักทายด้วยพี่สันทัศนะแวะมาแล้วพี่ปู Never Die มีตัวแทน3สาวจิวเวลรี่ส่งพี่ปาริตามาทักทายนะครับก็สวัสดีด้วยส่วนพี่ปูกัญญารัตน์บอกว่าหนูชอบค่ะนี่นะฝากของยุ่ยยัดเยอะเข้ามาใจตรงกับแม่กอบกุลเลยนะครับสาววัยรุ่นก็จะชอบเพลงแนวนี้เดี๋ยวดูให้แล้วกันแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องให้สองสาวเป่ายิ่งฉุบนะเพราะว่าแม่กอบกุลขอเพลงเลิกเมียบอกมาผมกำลังจะเปิดอยู่พอดีพี่ปูเดี๋ยวให้แม่กอบกุลก่อนเนาะเพราะว่าเตรียมเพลงไว้แล้วนะแล้วมีใครอีกลูกพี่ลินบอกว่าตอนนี้ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยครับเดี๋ยวผมขออ่านให้หน่อยนะกันนะครับลูกพี่หลินส่งข่าวประชาสัมพันธ์บอกว่าตอนนี้อุบัติเหตุอยู่แถวเกือกม้าตรงข้ามหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกเนาะขาเข้าบางพลีน้อยมุ่งหน้าบางนาตราดครับตอนนี้การจราจรค่อนข้างติดขัดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ให้เคลียร์ออกไปก่อนติดยาวนะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางประวันบริเวณนั้นใช่ไหมครับเกือกม้าตรงข้ามหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกขาเข้าบางพลีน้อยมุ่งหน้าบางนาตราดเพราะว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดเลยใครที่ต้องเดินทางไปเช่นนั้นก็วางแผนเรื่องการเดินทางหลีกเลี่ยงกันสักหน่อยแล้วกันเนาะอ่ะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าอย่างที่เตรียมไว้ซึ่งคุณแม่ขอบคุณฝากและแนะนำเพลงนี้เข้ามาเลิกเมียบอกมา

0: ขอบคุณเชฟพงด้วยนะครับบอกว่านี่ขอมาดีใจเลยนะเปิดในช่วงดีเจช่วง4โมงเย็นนะเพราะว่าดีเจช่วงนี้ก็ชอบเปิดแบบนี้พูดออกอากาศได้จริงๆเนี่ยอ่ะก็มอบให้พี่เสี่ยเปียกด้วยแล้วกันนะครับพ่อหนุ่มเดือยไก่นะมาเดินทางกันต่อครับจอคิวิตเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำช่วงนี้กันจอ
1: คิวิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เมื่อสักครู่นี่ไอ้หนุ่มไก่เดือยไปแล้วนะมาสุดแขนกันเลยดีกว่าจากน้องการทัศนะครับสุดแขนทศกัณฐ์ชื่อเพลงใหม่ของเขาเพลงนี้น้องการทัศนะก็ได้เป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยนะครับการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ได้จากพี่เอ็มนานนท์เพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายแกรมมี่โกครับจอคิวิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองกับช่วงเวลาของจอคิวิตนะคุณพี่มะลิบอกว่าแม่พี่เสียเปียกนะคะขอไก่1ตัวได้ไหมคะอยากต้มยำสดเหลือกันตอนนี้ส่วนทางฝั่งน้องจอกเชฟพงเจนีก็บอกว่าฝนก็เริ่มลงมาแล้วเช่นกันนะจ๊ะลูกพี่หลินบอกว่าอายาลากาอายาลังกาใช่ไหมฟังเพลงดีกว่าสุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์

0: ยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: 17:55 โดยประมาณกันแล้วนะครับอย่าใจกระจอกครับกันจากพี่หนูเล็กกากาก็ตามผมขอ
1: ให้บอกจ้า
0: พี่กุลจากสมุทรปราการฝากเข้ามานะครับทาง SMS อ่ะยังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตแต่มาช่วงท้ายๆชั่วโมงนี้มาฝากเรื่องราวเกี่ยวกับ Blue Plus สักหน่อยคุณผู้ฟังเพราะว่า Blue Plus ครับแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์มอบโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ลุ้นรับพอยต์1ล้านพอยต์ครับคิดเป็นมูลค่าส่วนลดถึง 200,000 บาทที่ปั๊มน้ำมันปตท.ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR อย่างเช่น Fit Auto Foul and Foul และ Jiffy ครับแค่คุณเนี่ยโหลดและสมัครแอป Blue Plus หรือสมาชิกปัจจุบันที่ใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet นะครับก็รับสิทธิ์ลุ้นได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ไปจนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569นะครับซึ่งของรางวัลรวมทั้งสิ้น24รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า1,500,000 บาทโดยสามารถรับสิทธิ์ลุ้น1ล้านพอยต์ได้จาก3ช่องทางด้วยกันคุณฟังช่องทางที่1ครับสมัครสมาชิก Blue Plus ใหม่ก็รับ1สิทธิ์ลุ้นช่องทางที่2ล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Blue Plus ครั้งแรกก็มีสิทธิ์นะครับก็ได้รับไปเลยเช่นกันรับ1สิทธิ์ลุ้นและช่องทางที่3ครับใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet ที่ร้านค้าในเครือ OR ทุก200บาทก็รับ1สิทธิ์ลุ้นนะครับซึ่งรับสิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์ต่อใบเสร็จครับผมเขาจับรางวัลครับจำนวน24รางวัลมูลค่ารวมเนี่ยนะครับ 1,500,000 บาทในวันที่18พฤศจิกายน2569ประกาศรางวัลครับในวันที่25พฤศจิกายน2569นะ Blue Plus ใช้ง่ายตรงใจและใช้ได้ทุกวันสะดวกง่ายและคุ้มกว่าอย่าพลาดสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์นะคุณผู้ฟังนะลุ้นส่วนลดสูงสุดมูลค่า 200,000 บาทครับก็สมัครสมาชิก Blue Plus กันได้เลยที่แอปพลิเคชัน Blue Plus เว็บไซต์ www.blueplus.com และปั๊มปตท. PTT Station และร้านคาเฟ่ Amazon
2: เพลินเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ถึงท้ายช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158มารักเธอกันสักหน่อยครับจากพี่โตศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับ

0: อย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคาร22กันยายนก็มีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ว่าก่อนอื่นนี่คุณอันได้ติดตามวอลเลย์บอลไ
2: หมชนะไปแล้วเนี่ยฮะ
1: ได้เหรียญทองแดง
2: ได้เหรียญทองแดงเรียบร้อย 3-0 เลย
1: 3-0 แต่ว่าก็ถือว่าสนุกนะเกาหลีใต้เขาสู้เต็มที่เลยแต่ละเกมกว่าจะชนะได้ก็ถือว่าไม่ขาดสูสีอยู่แต่ไทยก็ปุ่มความเหนือกว่าในเรื่องของประสบการณ์นะ
2: ในคะแนนเราก็เป็นแชมป์ระดับนี้แล้วอ่ะ
1: คือก็เท่ากับว่าเราแข่งทั้งหมดก็ต้องเล่นกันถึง5เซตนี่ก็มีรอบรองชนะเลิศแข่งกับจีนน่าจะเป็นทีมเดียวนะที่เหลือนี่เราทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านมานี่สามสูงหมดเลย
2: ค
1: ่ะแม้กระทั่งรอบชิงเหรียญทองแดงนะก็เห็นว่าเป็นเหรียญทองแดงเหรียญที่4ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะในเอเชียนเกมเคยได้มาก่อนหน้านี้3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4
2: ค่ะแต่เคยได้ถึงเหรียญเงินบ้างไหมคะ
1: น่าจะเคยได้เหรียญเงินตอนอินโดนีเซียหรือไงเนี่ยเข้าชิงแล้วก็แพ้เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียนะ
2: ค่ะ
1: ก็เที่ยวนี้ก็หวังอยู่หวังว่าจะได้เข้าชิงนะแต่ว่าก็อย่างเนี้ยก็เป็นธรรมดาเพราะว่าจีนเขาก็คงจะอ่านตามมาแล้วว่ายังไงก็ต้องมาตัดกับไทยเองก็วางแผนที่จะสู้กับไทยอย่างรัดกุมนะก็โอเคผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ววอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยที่คนไทยชื่นชอบกัน
2: นักการเมืองไทยที่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เป็นคุณธรรมนัสค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตทีมชาติไทยแลนด์นะแล้วก็ไปให้กำลังใจเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่พะเยาอยู่บนเขานะครับแต่เป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะ
1: มีพวกอะไรพวกวินเซิร์ฟพวกแข่งเรือใบอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ว่ายน้ำโปโลก็น่าจะใช่ใช่ไหมคะคือเป็นกีฬาทางน้ำ
1: คือถ้ามันเป็นกีฬาใหญ่มากๆเขาจะมีสมาคมเฉพาะเขาเลยนะ
2: อ๋อสมาคมโปโลนะสมาคมโปโล
1: อันนี้พวกนี้เขาจะเป็นคือเขาเป็นไอ้กีฬาใหญ่กีฬาซึ่งมันมีการแข่งขันมันมีอะไรต่างๆที่
2: เขาต้องพัฒนากีฬาเป็นแข่งระดับประจำ
1: แต่ว่าถ้ากีฬาทางน้ำนี่ก็น่าจะประกอบไปด้วยกีฬาที่เป็นหลายๆอย่างรวมกันที่ก็มีการจัดแข่งขันอยู่กันแต่ว่าเวทีมันก็จะจำกัดหน่อย
2: ก็เป็นเรื่องกีฬานะคะวันนี้เอาเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันดิฉันก็ไม่คิดว่าจะได้อ่านข่าวนี้นะคะปปง.ลุยยึดอายัดทรัพย์ล็อตใหญ่ 3,500 ล้านบาทกวาดล้างแก๊งช่อโกงพนันออนไลน์นอมินีทุนจีนพร้อมส่งสารคืนผู้เสียหายด้วยส่วนหมอบุญเนี่ยไปค้นเจอได้อีก 1,799 ล้านชงอัยการริบทรัพย์เครือข่ายชนพัฒน์เพิ่ม

0: อีก13 ล้านโอ้โหนี่กวาดหมดเลยนะคะรายงานสำนักงานปปง.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่8/2569จริงๆตั้งแต่เมื่อ9 กันยายนอยู่แล้วแต่เพิ่งเป็นข่าววันนี้ค่ะโดยรายงานโดยดำเนินการในรายคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงและการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 2,593 รายการค่ะ77รายคดีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,532 ล้านส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ผู้มีพฤติการเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด8รายคดีค่ะโดยวันนี้แถลงคือตัดสินกันตั้งแต่วันที่7ลงมติกันตั้งแต่วันที่7แล้วนะคะแต่วันนี้เพิ่งแถลงโดยคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาปปง.นะคะเป็นกรรมการและเลขาแถลงเลยนะคะที่ได้ยึดอายัดทรัพย์39รายคดีนะคะรวมทรัพย์สิน918รายการ39คดีทรัพย์สิน918รายการได้ดอกผล 1,900 ล้านค่ะพี่ไพศาล
1: รวมแล้วนะ
0: 1,900 กับ2ล้านอ่ะเติมไปอีก2ล้านก็ได
1: ้
0: คดีแรกหมอบุญค่ะบุญวนาน้ำกุลแล้ววนาสินใช่ไหมฮะ
1: ใน
0: แพทย์บุญเนี่ยที่ภรรยากับลูกยังติดคุกอยู่อ่ะเป็นความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนและการช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระมีทรัพย์สินส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมูลค่าประมาณ404ล้านการพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด286รายการ 1,799 ล้านตัดขึ้นหน่อยได้ไหมคะเป็น 1,800 ล้านมีอะไรบ้างยานพาหนะที่ดินห้องชุดและเงินฝากในบัญชีธนาคารค่ะ
1: ไปตามยึดมา
0: ใช่ค่ะ อันนี้ที่เด่นๆนะคะเท่าไหร่นะพันของหมอ
1: ก่อนหน้านี้ก็ยึดไปแล้วเป็นน่าจะเป็นหลักพันล้านเหมือนกัน
0: ค่ะเฉพาะของหมอบุญเนี่ย 1,988 ล้านแล้วก็มีเรื่องเล็กเรื่องน้อยประเภทพวกการพนันออนไลน์อีกรายละ13ล้าน14ล้านอะไรเนี่ยจะมีอันนึงที่หนักหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นโนมินีจีนทดสอบข้อมูลเชื่อมโยงกระทำผิดในประเทศจีนถือครองทรัพย์สินแทนกัน971ล้านค่ะพี่อาจารย์
1: คร
0: ับ อันนี้ที่หนักหนักก็คือเด็กเสร็จเนี่ยได้ของหมอบุญไป 1,800 กว่าล้านแล้วก็ 1,800 ล้านแล้วก็เป็นเครือข่ายของชนพัฒน์ทั้งหมดก็คือ 13ล้านค่ะ
1: อีก13ล้าน16รายการ
0: ค่ะไม่มีชื่อชนพัฒน์แต่ว่าเป็นเครือข่ายของเขา
1: ครับ
0: ก็เอาไปหารเฉลี่ย
1: ของชนพัฒน์ของชนพัฒน์ที่ยื่นศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเลย13ล้านครับ
0: สรุปได้นะคะการทำงานของปปง.ดูเหมือนจะคืบหน้ากว่าหน่วยงานอื่นๆนะพี่ไพศาลอย่างเช่นกรณีที่คุณกรเนี่ยเขาทวงถามกลต.ที่ตั้งคำถามไป20ข้อตอบมาข้อเดียวแล้วก็อะไรตอบไม่อะไรก็บอกอยู่ระหว่างการทำงานเนี่ยแต่ในขณะที่กลต.ไม่คืบหน้าไม่อะไรเลยแต่ปปง.เนี่ยสั่งยึดเลยนะคะ 20,000 ล้านนะคะคือใครเป็นสมิธแล้วก็ยิมเรียกทั้งหมดเลยรวมถึงหุ้นของบางจากด้วยนี่คือฝีมือของปปง.ค่ะพี่ไพศาลค่ะถือเป็นหน่วยงานที่คนให้เกรดตักเกรดอยู่ในระดับดีมากค่ะถ้าเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่ทำงานด้านนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวกันต่อครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเทอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณ

าสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: าทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา14นาทีครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
5: นี่เขารู้ว่าเราจะจัดรายการตอน6โมงใช่ไหมฮะไอรอเนี่ย
4: ทำไม
5: เขาก็เขาเปิดหลักฐานของพยานที่25/26อ่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะจะให้เวลาเราอ่านชั่วโมงหนึ่งแล้วมาจัดรายการ
4: 25/26
5: ใครอ่ะ
4: คนไหนใครชื่ออะไร
5: เขาบอกว่าเขาบอกเขาเป็นคนที่ทำงานให้กับสว.พยานเดินทางไปพร้อมกับสว.ซึ่งทราบภายหลังว่าสว.ที่พยานทำงานให้เป็นญาติกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งค่ะเมื่อเดินทางไปถึงโรงแรมพยานพร้อมกับสว.ได้ขึ้นไปที่ชั้นลอยของโรงแรมทำให้ได้พบเจ้าหน้าที่ 5-6 คนที่รู้จักเช่นไม่พูดชื่อแล้วกันพยานไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงแต่จากภาพและข้อมูลปรากฏว่าสอดคล้องกับชื่อผู้ต้องหาที่หนึ่งในคดีดีฟองฟองเกินแล้วเขาก็บอกว่าเขาเจอทั้งคุณเดวินแล้วก็เจอทั้งคุณอนุทินที่นั่น
4: ก็แสดงว่าโรงแรมภูแมนเอง
5: อันนี้เขาเขียนชื่อโรงแรม
4: เพราะโรงแรมภูแมนนี่คือโรงแรมที่เขานัดพบหลังจากที่รับรองเป็นสว.ครบหมดทุกคนละ
5: ก็
4: เชิญถ้าตามที่มีการกล่าวหากันก็คือว่าให้มาประชุมร่วมกันเพื่อมากำหนดว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรยังไงบ้างใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานใครจะเป็นประธานกรรมธิการคณะไหนอะไรยังไง
5: ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ปฐมนิเทศของสว.แล้วก็มีแกนนำของพรรคที่ว่าเนี่ยมาด้วยวันที่21 กรกฎาคม 67ค่ะโดยมีการประชุมเพื่อเลือกบุคคลที่เป็นประธานและรองประธานซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ที่ยืนยันว่ามีสว.อย่างน้อย40คนอยู่ที่บริเวณโรงแรมแห่งนั้นจริง
4: ๆครับ
5: แล้วเขาเช็คได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็พูดว่าอะไรเนี่ยคนที่ว่าเขาเจอคนรู้จักอ่ะคนรู้จักที่ว่าเป็นต้นทางของเส้นทางการเงินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบการโอนเงินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคแล้วก็ผู้สมัครสว.เป็นเงิน2,170,000ที่เขาให้การกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็กลับคำให้การไม่น่าละเมื่อวานนี้ชื่ออะไรอ่ะศรีสุวรรณจันยาถึงไปยื่นร้องให้เอาผิดพ่อกลับคำให้การนะ
4: ฮะ มีขอนแก่น2คนนะฮะ
5: ศรีสุวรรณจันยาน่ะยื่นร้องให้เอาผิดพ่อกลับคำให้การไหนๆกลับให้คำให้การแล้วไปเลยไปเป็นผู้ถูกกล่าวหาเลยเป็นพยานไม่ได้แล้วค่ะ
4: ครับฮะก็ในทางคดีความมันก็มติของกรรมการกกต.ก็ออกมาไปหมดละไอ้ที่หลุดก็คงหลุดไปละแต่ว่าจากนี้ไปข้อมูลอะไรต่างๆไปมันก็คงจะถ้าจะมีผลมันก็มีผลเขย่าในประเด็นเรื่องการเมืองนะความน่าเชื่อถือหรืออะไรต่างๆไปนะไอ้ส่วนว่าจะไปทำให้มันเกิด
5: แต่ถ้าเกิดผลในทางคดีคงไม่มีหรอกค่ะ
4: คงยาก
5: เมื่อวานนี้
4: ผมก็ไม่กล้าไปฟันธงว่าถึงขั้นไม่มีนะแต่ว่ามันคงยากครับ
5: ศาลก็คงไม่ทำแบบว่าไปลากอะไรมาแล้วมาฮะ
4: คือไปที่บอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะไปเรียกสอบเสิร์ฟนู่นนี่อะไร

0: ใช่เรื่องง่ายนี่เรื่องง่ายที่ศาลท่านจะไปดำเนินการเกินกว่าที่กกต.เขาส่งเรื่องเข้ามาส่งคำร้องเข้ามาย
1: กเว้นจะมีสัญญาณพิเศษ
0: ก็ต้องเป็นกรณีพิเศษมากๆกรณีพิเศษมากๆก็ถามว่าเคยเกิดไหมก็เคยเกิดอย่างเรื่องคุณทักษิณที่ศาลฎีกาท่านก็เรียกมาเพื่อมาดูว่าตกลงมันยังไงมันมีการบังคับโทษจริงหรือไม่จริงอะไรไงท่านก็ไต่สวนเลยไอ้อย่างนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ว่าก็เกิดแล้ว
1: สัญญาณพิเศษมันต้องเป็นสัญญาณพิเศษศรีสุวรรณจรรยาในฐานะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อขอให้ดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดกับพยาน3รายที่กลับคำให้การในคดีหัวเลือกตั้งสว1ให้ถอนสถานะการเป็นพยานเลยรหัส16 21และ22เพราะว่าพยานกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงคำให้การจนทำให้กกต.เสียงข้างมากมองว่าคำให้การขาดความน่าเชื่อถือและส่งผลต่อรูปคดีและให้ดำเนินคดี2ข้อหาหนักกับพยานทั้ง3รายทันทีข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จไหมฮะแล้วก็บอกกกต.ว่าถ้าหากว่าไม่เอาเรื่องพยาน3คนที่กลับคำให้การเนี่ยอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะพี่อาจารย
0: ์ไปยื่นที่ไหน
1: ยื่นที่กกต.ก็สามคนนั้นมาให้การกับกกต.
0: อ๋อไปยื่นร้องกับกกต.
1: ก็พยานสามคนให้ปากคำกับกกต.แล้วกกต.ก็เลยกันเป็นพยาน
0: ครับ
1: ในเมื่อให้การแล้วมากลับคำให้การเพราะฉะนั้นคุณต้องดำเนินคดีกับพยานและแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
0: เพรา
1: ะการให้การและการกลับคำให้การของเขาเนี่ยมันมีผลต่อรูปคดีค่ะ
0: เอาไปร้องให้กกต.ให้กกต.ไปดำเนินการ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าไปคุณศรีสุวรรณไปร้องที่ไหนเองอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหาย
1: ก็กกต.ร้องไม่ทำก็ไม่ได้
0: เขากลับคำให้การคุณศรีสุวรรณก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาแต่กกต.เนี่ยเกี่ยวเพราะว่าทำสอบสวนคดีนี้อยู่แล้วมากลับคำให้การทำให้กกต.เสียหายถ้าเขาคิดว่าเขาเสียหายนะว่ากันไป
1: เขาไม่ได้คิดว่าทำให้กกต.เสียหายครับพี่สารเขาคิดว่าทำให้รูปคดีเสียหายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะมีผลต่อรูปคดี
0: เออวันนี้ที่ประชุมครม.ก็เป็นไปตามข่าวที่เขาล่ำลือกันนะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลก็โยกจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมานั่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นไปตามที่เขาล่ำลือกันแม้ว่าแต่ตอนที่เขาลือกันหนักๆเนี่ยคุณรุทธพลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะบอกว่ายังไม่เห็นมีข้อมูลดังกล่าวเลยแต่วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะส่วนอธิบดีคุณยุทธนาแพรดำนี่ก็ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นระดับ11
1: ผู้ทรง
0: คุณวุฒิพิเศษ
1: น่าจะแบบว่าไม่ใช่แขวนใช่ไหมคะ
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีตวิทยาของที่สำนักนายกฮะ
1: ตบยุงเหรอคะ
0: ก็กีตวิทยาเกี่ยวเรื่องแมลงก็น่าจะมีพวกยุงเยิ้มอยู่ด้วย ผู้ทรงทางด้านกีตวิทยาก็ไปรับหน้าที่ตรงนั้น
1: ตอนเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีรถประจำตำแหน่งไหมฮะน่าจะมีนะแล้วเวลาเราเป็นผู้ทรงแล้วเวลาเราไปเป็นผู้ทรงเนี่ยเขายังมีให้อยู่ไหมฮะ
0: ไม่ทราบเป็นระดับ11อ่ะเป็นระดับ11นะเท่ากับประหลัดเลยนะจาก10ขึ้นไปเป็น11เลย
1: ผู้ทรงอ่ะ
0: แต่ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิส่วนคุณปิยะรักษ์สกุลก็มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1: ค
0: ุณปิยะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลเนี่ยเริ่มต้น

0: จากการเป็นพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะช่วงปี 2552-2553 น่าจะโอนย้ายมาจากตำรวจแล้วก็ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยได้ขยับขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษของ DSI ในปี 2558 เป็นรองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมก่อนจะขยับขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อปี 2565 65ก็สมัยลุงตู่นะช่วงนั้นเนี่ยก็ย้ายไปเป็นรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.
1: ตปต.
0: แล้วก็2567เมื่อ2567เนี่ยไปอยู่สอบต.แล้วก็ปี68ก็ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติจนล่าสุดนะปีที่แล้วอยู่กรมคุมประพฤติปีนี้ก็ขึ้น DSI เลยนะในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีที่เกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงและการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553การชุมนุมที่แยกราชประสงค์เนี่ยซึ่งมันมีเรื่องเหตุเพลิงไหม้ห้างเหตุ
1: ชายชุดดำ
0: จลาจลอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: มีเสียชีวิตในวัดปทุม
0: ก็เนี่ยที่เป็นคดีพิเศษเนี่ยก็หัวหน้าพนักงานสอบสวนก็คือคุณปิยะเนี่ยร้อยเอกปิยะนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยได้รับการเสนอชื่อจากประธานกกต.สมัยที่คุณอิทธิพล
1: บุญประคอง
0: เนี่ยเป็นประธานก่อนจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยแต่งตั้งให้เป็นประธานใน7คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะที่เรียกว่าเป็นคณะชุดที่36ของกกต.เพื่อพิจารณาคดีทุจริตหัวเลือกสว.ร้อยเอกปิยะเนี่ยมาเป็นประธานได้รับแต่งตั้งเป็น
1: ไม่น่าล่ะเป็นชุดที่สั่งยกหมดเลย200กว่าคนเนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยถามพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์อธิบดีไม่ใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าการยกย้ายครั้งนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลยืนยันว่าไม่มีเพราะเป็นการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและหากดูจากประวัติของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง15คนก็จะดำรงตำแหน่งประมาณปี2ปีฉะนั้นยืนยันว่านี่เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงก็หมายถึงอันนี้เขาพูดถึงพ
0: ัน
1: ตำรวจตรียุทธนาแพรดำที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงที่ทำเนียบเนี่ย
0: เป็น
1: การเทียบเท่า41เทียบเท่าปลัดกระทรวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีถือเป็นระดับที่สูงขึ้นเป็นตำแหน่งเดิมของนายฉันทานนท์วรรณเขจรที่ถูกโยกไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนั่นแหละพลตำรวจโทรุตพลยังบอกว่าเท่าที่ทราบในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 25-30 คนที่โยกไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีถามต่อเห็นไหมเนี่ยขณะเดียวกันก็มีการยกตัวอย่างตำแหน่งของพลตำรวจตรียุทธนานั่นแหละว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีดีเอสไอมาก็1ปี8เดือนเป็นการโยกย้ายตามขั้นตอนสำหรับการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอเคยปรากฏภาพไหว้คุณอนุทินชาญวีรกูลหลังมีมติในคดีหัวสว.พลตโทรุตพลบอกว่าตนมองว่าการไหว้ก็ส่วนหนึ่งการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลมานั่งอธิบดีดีเอสไอเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงที่ทางราชการจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็มีบุคลากรของ DSI 2คนคือร้อยเอกปิยะและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีประสบการณ์ด้านนี้พร้อมเผยว่าตำแหน่ง40เป็นเรื่องของปลัด41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีอ๋ออธิบดี DSI เป็น40นะคะพี่ไพศาล
0: ใช่เป็นระดับ10 เ
1: พราะฉะนั้นจะมาว่าว่าการเมืองไปยุ่งไม่ได้มันเป็นเรื่องของข้าราชการเขาเป็นเรื่องของปลัดค่ะไอ้ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการล้างบางขั้วเดิมที่อยู่ใน DSI รัฐมนตรีชี้แจงบอกว่าไม่ใช่การตั้งข้อสังเกตเพราะการพิจารณาของปลัดกระทรวงต้องมีข้อมูลขณะเดียวกันการพิจารณาโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเราก็ขอให้ดูผลงานย้อนหลัง2ปีหากอยู่ในระดับผอ.ขึ้นไปต้องนำเสนอผลงาน2ปีย้อนหลังเช่นกันไม่ใช่การตอบแทนคดีหัวสว.เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะท่านเคยอยู่ DSI มาก่อนไม่เกี่ยวกับที่ท่านไปเป็นอนุกรรมการชุดที่36แล้วยกทั้งหมดเลยกับมติชุดที่26อ่ะ
0: ครับ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าท่านเป็น
1: ไม่เกี่ยว
0: ท่านเป็นหนึ่งประธานกกต.
1: แล้วท่านไหว้จริงแบบก็จริงใครเขาก็ไหว้เอาใครเขาก็ไหว้กันทั้งนั้นใช่ไหมฮะ
0: ตอนที่ไหว้
1: ทำไมสื่อคะ
0: ตอนที่ไหว้เป็นอนุแล้วด้วยเป็นประธานอนุชุดที่36ไปด้วย
1: เออสื่อก็เหลือเกินเลยมาพาดหัวคอรมอไฟเขียวตั้งปิยะเป็นที่ดีเอสไอเด้งยุทธนาอะไรอย่างเงี้ยก็มีคำว่าเด้งมันก็เหมือนกับว่าเด้งอะนะฮะไม่ค่อยดีจริงๆแล้วดีขึ้นไปเป็นตั้ง41นะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าให้เลือกเขาจะเลือกอยู่ที่ไหนอะคะ
0: เขาคาดว่าจะไปเป็นผู้ทรงทางด้านกีตาร์วิทยาที่ว่า
1: พี่ธนสันคะมันดูเหมือนกับว่าจาก40เป็น41แต่ถ้าให้เลือกเขาจะอยู่ที่40กันใช่ไหมคะ
0: โอ้ยเหลือ42ก็ฮะท้ายแค่42ก็แต่ขอให้เป็นอธิบดีก็ยอมไม่สนใจตัวเลข
1: ขอเกษียณที่40ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วเพิ่งมาเป็นยังไม่ถึง2ปีเลย
1: ก็ปี8เดือนแล้วนะใกล้เคียงนะ
0: ใช่โอเคก็
1: พักกันก่อนนะคะ
0: น
1: ี่
0: แหละครับร้อยตำรวจปิยะนะฮะมาแล้วแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะอุ้ยอยากไปจังเลยในเกินเธอในเกินเธอเนี่ย
0: อยู่ทางไหนอยู่ทางใต้ไส้ง่อน
1: เวียดนามใต้เวียดนามใต้ไม่เคยไปอ่ะที่ไทสานเดินไปฮานอยแล้วก็เพิ่งไปอะไรมาเนี่ยฮอยอันดานังเว
0: ฮอยอ
1: ันดานัง
0: ฮอยอันก็อยู่กลางกลางใช่ไหม
1: ใช่ยังไม่เคยไปเลยเนี่ยเกินเธอเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนนี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้ค่ะจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณวินทรีและนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามร่วมกันต้องหนาวแน่ๆเลยไป28พฤศจิกาเนี่ย
0: อากาศเย็นแล้วอากาศน่าจะเย็นแล้ว
1: ใช่แล้วเวลาที่เราไปเนี่ยนะพื้นที่จะน่าสนใจขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้วิทยากรที่ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยมันก็งั้นๆแหละสวยสวยสวยแล้วก็ไปเรื่อยๆอุ้ยดูดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แต่อาจารย์สมฤทธิ์อาจารย์จะพูดทะลุทะลวงสายหมอกไปเลยค่ะว่าที่ดูดีเมื่อก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์สมฤทธิ์โพลเงินแล้วก็อาจารย์สมฤทธิ์พูดอะไรก็ตามอาจารย์เสน่ห์จะเสริมหรือไม่ครับ
0: เออถ้าอาจารย์เสน่ห์อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณ
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: คือคลื่นแน่นอน
1: สนุกนะ
0: มันเสน่ห์มุกเพียบ
1: ที่จัดรับหลังใหม่นั่นเองยังขำอยู่เลยอาจารย์เสน่ห์ที่พูดตอนแรกอาจารย์เสน่ห์อยากจะเป็นหมอฟันใช่ไหมฮะแล้วก็เลยไปทดลองเหลาเทียนน่ะให้มันเป็นฟันน่ะเหลาจะหมดเงี้ยนหมดเลยก็เลยไม่ได้เป็นหมอฟันถ้าคืนเราขนาดนี้ไปทำฟันคนคงเหลือแต่รากฟันไปแล้วก็เลยไม่ได้จำได้เลยอาจารย์เลยไม่ได้เป็นหมอฟันนะคะแล้วก็เรื่องกินนอนเนี่ยเราจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนค่ะราคาท่านละ 39,900 ไม่แพงหรอกคือไปไหนก็ตามอย่าไปคิดว่าไปที่นี่ราคามันแค่นี้ไปที่นั่นราคาแค่นั้นไม่จริงอ่ะมันอยู่ที่โรงแรมเนี่ยมันมีหลายระดับอาหารการกินก็หลายระดับถูกไหมฮะพี่เ
0: วสใช่ใช
1: ่ถ้าไประดับเราเนี่ยมันต้องไปในระดับที่แบบเพื่อนร่วมทริปก็น่ารักมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยแหละเราก็ไปทัวร์ระดับนี้ค่ะรับรองสบายใจ 39,900 แล้วก็ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะสมัครด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034แล้วก็0943966649จดใส่กระเป๋าไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจัดเพิ่มก็โทรเบอร์นี้ค่ะ
0: 3เบอร์นะครับ
1: 3เบอร์เรียนเชิญเลยค่ะ
0: เดินทาง
1: ต้องรีบจองนะหมดจะหมดเลยนะเพราะว่าบอกทุกคนได้ยินพร้อมกันแล้วก็ไปชวนพรรคพวกพอมาทีหนึ่ง5คน6คนเอาอีกคนหนึ่งจะไปไม่มีแล้ว
0: ก็เดินทางช่วงปลายเดือนพฤศจิกา
1: พฤศจิกา28พฤศจิกาถึง1ธันวาค่ะ
0: ถึง1ธันวาเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกวันนี้ประชุมครม.ก็มีเนี่ยแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้อีก 1,000 ใช้ได้2เดือนแต่ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700
1: ใช้ให้เดือนเดียว
0: ใช้ให้หมดภายในตุลาคมเดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องที่พูดกันถึงเรื่องอนาคตของพรรคกล้าทำกันมากว่ากล้าทำเนี่ยตอนนี้ก็คงจะใกล้ที่จะได้เข้าร่วมรัฐบาลกันแล้วหรืออย่างไร
1: เรียนถามพี่ไพศาลว่ามันมีความจำเป็นอะไรต้องเอากล้าทำมาหารเก้าอี้รัฐมนตรีคะกล้าทำตั้ง50คนทุกวันนี้ไม่เอาเข้ามาเขาก็ยกมือให้อยู่แล้วเขาไม่ได้ร่วมกับฝ่ายค้านเลยจนฝ่ายค้านทนไม่ไหวบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าจะมาเอาโควต้าพี่ปลายตั้งกระทู้อะไรก็มาแต่เวลาจะประชุมอะไรที่มันเป็นความคิดเห็นรวมกันของฝ่ายค้านไม่ต้องมาก็ได้สรุปได้ว่าอย่างนั้นนะคะคือทุกวันนี้ไม่ต้องมาหารเก้าอี้รัฐมนตรีเลยเขาก็เชียร์เต็มที่อยู่แล้วต้องเอามาด้วยหรอคะ
0: ก็มันสื่อเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณยุทธนาแพรดำก็ไม่น่าจะย้ายเพราะจะเอาอะไรก็ยอมแต่ว่าร้อยตุลเอกปิยะเนี่ยเขาไปนั่งเป็นประธานคณะอนุชุดที่36แล้วเขาเป็นเสียงข้างมากที่บอกว่า200กว่าคนไม่มีใครผิดเลยคดีหัวสวนะแล้วจู่ๆเนี่ย
1: ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม
0: ่แล้วจู่ๆก็ได้มาเป็นอธิบดี
1: แต่ท่านรัฐมนตรีบอกแล้วไม่เกี่ยวค่ะ
0: ท่านอธิบดีบอกไม่เกี่ยวใช่ก็โอเคก็นับว่าคุณอานก็แจ้งแล้วผมก็คิดว่าผมก็ตามนะทีคราวนี้กรณีของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ย
1: ค่ะ
0: สื่อเขาก็วิเคราะห์กันว่า มันอาจจะโยงมาจากการเปลี่ยน

0: การกลับคำให้การของพยานสำคัญอย่างน้อย2ปากนะก็คือคุณเอกราชช่างหลวงซึ่งเป็นสมาชิกพรรคกล้าทำของร้อยธรรมนัสแล้วก็สวซึ่งเป็นพ่อตาของร้อยธรรมนัสโดยตรงเลยสองท่านเนี่ยเป็นสองในสามท่านที่ไปกลับคำที่ไปขอกลับคำให้การว่าถูกขู่บังคับให้กล่าวหาให้ซัดทอดไปเปลี่ยนคำให้การเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้มันจะต้องมีการตอบแทนกัน
1: ตอนกลับคำให้การน่ะตอนกลับคำให้การคือเดือนตุลาคมปี68ค่ะตอนให้การคือเดือนเมษาปี68เขาเลือกกันตั้งแต่ปี67อยู่ๆมาให้การครั้งแรกเดือนเมษาซึ่งใครประธานณรงค์กันวารินน่ะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งนานทำไมเพิ่งมาให้การเดือนเมษานั่นก็เป็นหนึ่งและไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ปรากฏมากลับคำให้การเนี่ยเดือนตุลาปี68รัฐบาล
0: ต้นปีต้นปีกับปลายปีใช่ไหม
1: เมษากับตุลา
0: ตุลานี่ก็คือพูดง่ายๆว่าคุณอนุทินคุณแพทองธารไปละคุณอนุทินขึ้นมาเป็นรัฐบาล
1: แล้วก็
0: คุณธรรมนัสมาแยกจากแดงมาจับมือกับทางน้ำเงินละร่วมกันเป็นรัฐบาลสิ่งน้อย
1: ถ้าให้ดิฉันคิดนะมันจบตั้งแต่มันร่วมกันเป็นรัฐบาลแล้วนะดิวนั้นอ่ะพอหลังจากนั้นเลือกตั้งอ่ะเลือกตั้งเมื่อต้นปีนี
0: ้
1: แล้วเข้ามาเป็นรัฐบาลมันปีนี
0: ้มัน
1: อันนั้นจบไปแล้ว
0: คือตอนนั้นเนี่ยยังเป็นไอตอนที่นั่นอ่ะยังมีเรื่องของรัฐบาลที่ยังมีเพื่อไทยก็เป็นแกนนำอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ไอที่ศาลตั้งต้นที่ว่ามีคนมีพยานอย่างคุณเอกราชช่างเหลามีใครต่อใครมาให้การอย่างนู้นอย่างนี้นะว่ามีการหัวเฮ้ออะไรกันเนี่ยนะตอนนั้นมันมีกรณีว่าแกนนำยังเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่
1: อันนั้นคือเดือนเมษาปี68แกนนำเป็นเพื่อไทยมากับคำให้การตุลา68หลังจากกลับตุลา68ปุ๊บคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกแทนคุณแพทองธารและพรรคนี้ก็เข้ามาร่วมรัฐบาลถูกไหมคะเดนมองว่ามันตอบแทนจบไปแล้วค่ะพี่พิสารแล้วก็ถ้าถูกใจว่าแบบกลับคำให้การมาตั้งแต่ตุลา68มาตั้งรัฐบาลเมื่อต้นปีก็เอาเข้ามาสิค่ะนี่มาเปลี่ยนใจเอาอะไรตุลาปีนี้เรื่องเวลาผ่านไปตั้งปีนึงแล้ว
0: ครับ
1: หรือว่ารอให้คดีจบก่อน
0: แต่ว่ากล้าทำเขาก็เล่นบทที่แบบก็ไม่อยากเป็นฝ่ายค้านนะก็ยืนยันชัดเจนถึงขั้นที่ฝ่ายค้านเขามีมติว่าก็ไม่ให้นับกล้าทำ50กว่าเสียงเป็นฝ่ายค้านถอดกรรมการในส่วนของกล้าทำออกจากกรรมการวิกฝ่ายค้านไปซึ่งก็เห็นมีรายงานข่าวว่ากล้าทำเขาก็บอกโอเคเลยเขาก็คิดว่าเขาก็จะเป็นบทบาทพิเศษของเขาอะไม่เขาก็จะไม่เป็นฝ่ายค้านก็ดูขานรับอยู่นะ
1: ใช่ค่ะพี่ไพศาลคือเรียนคิดเองนะว่าก็ไม่ต้องทำอะไรเขาก็ไม่เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วจะไปจะต้องเอาเขามาทำไมและปัญหาคือตั้ง50ที่อ่ะพี่ไพศาล
0: จากโควต้ายา
1: จะเอาตำแหน่งจะเอารับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ไหนไปให้เขาทุกวันนี้ก็ลงตัวแล้วนี่คะ50ที่พี่ไพศาลคิดว่าเขาต้อง
0: แสดง
1: เก้าอี้อ
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่ากล้าทำเขาก็รู้ว่ายังไงเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วรู้ว่าไงหรือเขาก็แอบหวังอยู่กันว่าเผื่อว่าจะมีอะไรต่าง
1: คือความจริงแล้วการตอบแทนคนที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตอบแทนด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีเสมอไปแล้วค่ะพี่เมษาถูกไหมคะเวลาที่มีอำนาจเนี่ยการตอบแทนในรูปแบบอื่นๆใครจะไปประมูลอะไรแบ่งงานแจกงานอะไรไปมันก็ได้อะค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีมีงานประมูลมีงานอะไรกันก็เข้าถึงทรัพยากรได้เหมือนก
0: ันไม่ได้ร่วมรัฐบาล
1: ไม่ต้องมาแบ่งรัฐมนตร
0: ีไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ว่าก็ร่วมสังฆกรรมกับรัฐบาลไป
1: ถือว่าแบ่งปันทรัพยากรได้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องมาแบ่งปันตำแหน่ง
0: โอเค
1: แล้วพี่ในศาลดูเมื่อวานเนี้ยคุณอนุทินไปพูดที่ญี่ปุ่นนั่นน่ะ
0: เขาบอกเขาปึกมากมั่นคงมากใช่ไหม
1: เขาบอกเขาไม่รัฐบาลเขาไม่มีใครที่แบบสีเทาสีดำอะไรเลยนะเขาพูดถึงขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: เขาพูดถึงขนาดนั้นนะ
0: ก็เข้าใจว่ากระแสมคงแรงแล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีภาวิจารณ์กันไปมากเลยเพราะพักร่วมสองพักใหญ่นะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยวันนี้ภายหลังการประชุมสสพักประจำสัปดาห์เนี่ยโฆษกคุณแดนบุญธิดาสมชัยก็แถลงนะครับว่าในการประชุมสสประจำสัปดาห์เนี่ยมีเรื่องที่พูดถึงเรื่องพรรคกล้าทำนะกรณีพรรคกล้าทำที่มีข่าวซึ่งก็ทางสสทางอะไรก็คิดว่าก็จะไม่ไปใช้คำว่าก้าวล่วงไม่ไปก้าวล่วงวิพากษ์วิจารณ์ทราบทั้งหมดจากข่าวแล้วก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรจนนำพรรคกล้าทำออกและนำพรรคอื่นเข้ามาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่วิปฝ่ายค้านต้องตอบเองผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมวันนี้ได้ถามความเห็นส.ส.กรณีกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นางสาวแนนบุญธิดาบอกว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวแต่คุยกันว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาจากไหนซึ่งเป็นเพียงสำนักข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันพวกเรามองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่านะถามย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลอย่างนั้นหรือโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตอนนี้เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเท่าที่เห็นถามว่าขณะนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในฝ่ายค้านแล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะปิดกั้นการทำงานของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำหรือไม่คุณแนนก็บอกว่าทุกพรรคในสภาทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเพราะต้องคุยกันเรื่องวาระสภาว่าการประชุมในสัปดาห์มีอะไรบ้างคงจะไม่บอกว่าเราจะไม่ทำงานกับใครเพราะทุกวันนี้วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านก็พูดคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วจะไปพูดว่าเราปิดประตูคนนั้นเปิดประตูคนนี้ก็คงไม่ใช่เพราะพรรคการเมืองทุกพรรคทำงานด้วยกันในสภาแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคจะอยู่ในสถานะใดในสภาซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว
1: ้พวกรัฐมนตรีทุกคนพูดอย่างนี้หมดแล้วค่ะเพราะเขากลัวมาหารตำแหน่งรัฐมนตรีเขา
0: สอสอ
1: ยิ่งรัฐมนตรียิ่งรัฐมนตรีตัวเล็กตัวน้อยนี่กลัวมากเลยเพราะว่าถ้ามา50คนเมื่อไหร่เนี่ยสะเทือนแน่ๆไม่มีใครอยากให้มาหรอกอันนี้พูดกันตามตรงนะฮะแล้วก็ไอติมเนี่ยที่เขาว่ากันว่าฟางเส้นสุดท้ายก็เพราะว่าตอนโหวตงบประมาณฝ่ายค้านมีมติไม่รับแต่พรรคกล้าทำโหวตสวนค่ะที่ไพศาลแล้วก็ก้าวต่อไปเนี่ยเขากำลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะนั้นเขาเลยต้องเคลียร์ให้ชัดถ้าอภิปรายไว้วางใจแล้วตกลงยังไงพรรคกล้าทำจะประชุมด้วยเหรอจะอภิปรายเหรอในเมื่อโดยปกติแล้วสวนทุกอย่างก็ชัดๆไปเลย
0: ถ้าว่าจริงๆตอนนี้เสียงฝ่ายค้านจริงๆถ้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เหลือประมาณเท่าไหร่ร้อยไม่ถึงประมาณ150เสียงนะคุณนันนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ประมาณ150เสียง140กว่าๆไม่ถึง150ดีด้วยเพราะว่ากล้าทำเนี่ยผมคิดว่าถึงจะยังไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลในเร็ววันนะหรือว่าที่เขาบอกปลายปีเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าท่าทีบทบาทเขาคงจะไม่มาตรวจสอบพรรครัฐบาลคุณทักษิณนะนาทีอย่างนี้นะการวางการกำหนดท่าทีแนวทางทางการเมืองคงไม่มาถึงจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็คงไม่มาทำหน้าที่ฝ่ายค้านครับ
1: ค่ะ
0: คงจะเป็นลักษณะ
1: คุณอนุทินพูดเมื่อวานก็พูดเรื่องก็ภูมิใจนะทั้งฟิตเนสติ้งทั้ง S&P ทั้ง Moody's ที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงเห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ปรับปรามเหลือเพียงเดียวการเข้าปรับปรามโรงงานเท่านั้นกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกรณีโรงงานยาเสพติดแล้วที่เข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งจะมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งก็ได้พูดเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้าน ฝั่งตะวันตกของพม่านั่นแหละอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนและย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณหงครับ
3: ค่ะโอเคว
2: ันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะเสนอโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ลำตีสาสุขซึ่งเมื่อครม.อนุมัติแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะส่งให้สภาพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างไรแล้วก็ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและการสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพรบ.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรัฐมนตรีสาธารณสุขยังยืนยันว่าขณะนี้กัญชาเนี่ยให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและจะไล่หมดอายุตั้งแต่ปี256969คือปีนี้นะฮะไปจนถึง
3: ก็คือตั้งแต่ปีนี้เป็นต้น69 70คือใครจะสูบให้รีบเข้าไปเลยเพราะเดี๋ยวปี71เนี่ยจะไม่
2: จะไม่เกินจากนี้ไปอีก3ปีสูงสุดดังนั้น
3: จะไม่เห็นแล้วนะริมถนน
2: ดังนั้นไม่จะได้เห็นต่อฮะดังนั้นร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุจะต้องเปลี่ยนเป็นสถานพยาบาลโดยต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาเนี่ยยากัญชาทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้น
3: จะต้องมีแพทย์ประจำอยู่ทุกคลินิก
2: ก็ต้องเป็น
3: คลินิกไม่มีประเภทแบบแฮปปี้วีดวีดทูเกเตอร
2: ์
3: ไม่มีแล้วหรอคะ
2: ไอ้พวกนี้ก็จะลงไปอยู่ใต้ดิน
3: เอาก็ตำรวจถ้าอย่างน
2: ั้น
3: ถ้าอย่างนั้นเราถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เราก็แบบรวยเลยสิพี่เ
2: บ
3: ซ่าถ้าพวกนี้อยู่ใต้ดินเราก็ไปหาเงินต่อสิ
2: ของมันมีคนมันเคยใช้กันอยู่เขาเปิดไอ้ตรงเป็นคลินิกก็คนผู้ป่วยก็ไปแต่ว่าคนที่เขาสบายสบายวัตถุประสงค์เขาเพื่อนันทนาการเพื่อสันทนาการเขาก็ไปหาแหล่งเขาจนได้
3: เพราะว่าคุณเปิดมาตั้งหลายปีคนมันก็ติดหมดแล้วถูกป่ะแล้วอยู่ๆพอมาปี71จนคนมันติดทั่วบ้านทั่วเมืองพอปี71คุณสั่งคุณปิดหมดเลยไม่จะไปสูบที่ไหนอ่ะท่านอาจารย
2: ์คือผมก็เข้าใจเพราะว่าออกกฎระเบียบมาควบคุมอย่างเนี้ยมันก็ถ้ามีก็ผิดกฎหมายแต่ว่าจะรู้ว่าผิดกฎหมายก็คือว่าจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอันนี้บ้านเราเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ละหลวมเกือบจะทุกเรื่องเพราะจะไม่ให้ละหลวมในเรื่องไอ้ร้านกัญชาเลยเนี่ยผมก็ขอปรามาสไว้ล่วงหน้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการละหลวมแล้วก็เกิดประเภทร้านลวงที่มันทำกันแบบก็ยังสามารถให้บริการได้อยู่ทั้งที่ผิดกฎหมายแล้ว
3: ถ้าดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะดิฉันชอบมากเลยกฎหมายฉบับเนี้ย
2: ก็เข้าทาง
3: เหมือนพวกสถานบันเทิงอ่ะเหมือนพวกสถานบันเทิงให้ปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งอ
2: ่
3: ะเย็นก็ไปเก็บเงินไอ้พวกปิดตีสามใช่ป่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันจนคนมาติดกัญชาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่ให้เสพเอาที่ไหนเสพอ่ะ พวกนี้ก็ลงใต้ดินเนี่ยก็ไปตามเก็บเงินพวกนี้ต่ออีก
2: ครับแล้วก็คุณพัฒนาเนี่ยยังบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนทราบซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อเช้ามีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมแล้วกว่า 95% แล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่หากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยขนาดว่าอย่างเงี้ยก็ยังมีมั้ยมันต้องมีเหลือที่ร้านไม่ถูกกฎหมายอยู่ในแอปอยู่ในอะไรต่างๆเหล่านี้โ
3: ดยหลังถ้าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วเราไปใช้บริการมันจะเสียหายยังไงฮะเป็นใบปลอมเอาใบสารแหน่ให้เราสูบเนี่ยหรอคะ
2: อันนั้นไม่ทราบแต่ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยก็คือไม่มีใบอนุญาตแต่ยังให้บริการอยู่ก็มีอยู่
3: อ๋อแต่ก็เป็นกัญชาเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแต่ไม่ถูกกฎหมายเหมือนบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อนอะไรเงี้ย
2: ถ้ายังมีลูกค้าเข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเอาใบสารแหน่ไปคงไม่มีใครเข้าใบสารแหน่
3: มันก็กัญชาเหมือนกันแหละแต่มันหนีกฎหมีภาษีหรือไม่หนีภาษีไม่ใช่ใบสัตว์แหน่ใบแมงลักอะไรอย่าง
2: เ
3: งี้ย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพัฒนาก็บอกหลังจากนี้จะจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆและหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายกัญชาและมั่นใจว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตาได
3: ้อ่ะไม่รู้ที่อย่างนี้บุคลากรเยอะพอ
2: กำลังเจ้าหน้าที่มาจากไหนบ้าง
3: เนี่ยทีเวลาอย่างเงี้ยบุคลากรเยอะพอทีเวลาอะไรอย่างอื่นที่เถื่อนบอกว่าเจ้าหน้าที่เราไม่พอแปลกนะพี่เวสารทำไมกัญชามีคน
2: เขาบอก
3: เยอะพอ
2: จะลงไปตรวจสอบดูมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้ครับ
3: เรานี่ก็เหลือเกินคนไม่พอก็ว่าพอคนพอก็สงสัยอีกแต่มันก็สงสัยจริงๆอะฮะ
2: ครับ
3: พรุ่งนี้มีเรื่องลุ้นอยู่เรื่องนึงนะคะพี่ไพศาลคะ
2: เรื่องอะไรครับ
3: เรื่องคุณยิ่งลักษณ์ค่ะลุ้นศาลพรุ่งนี้ว่าจะชดใช้จำนำข้าว10,000 ล้านหรือไม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวนะ
2: อันนี้เป็นอุทธรณ์ใช่ไหม
3: ในวันพรุ่งนี้นะคะศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่3/2569นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ค่ะในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวก9คนที่ร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบชดใช้สินไหมทดแทนในฐานะนายกและประธานกรรมการนโยบายข้าแห่งชาติที่ปล่อยให้มีการทุจริตไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่า10,028 ล้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะให้ก็คือว่าทีนี้คำสั่งศาลปกครองเมื่อ13 มกราคมเนี่ยไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์แล้วนะคะที่พิจารณาใหม่
2: ศาลปกครองกลาง
3: เนื่องจากเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุด1/68เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรื่องให้ชดใช้ทางกฎหมายนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นจากที่หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนสาระสำคัญค่ะให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่าตัวเองถามกระทรวงพาณิชย์ปรากฏกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเพียงหนังสือถามไม่ได้มีหลักฐานใหม่ยกไปแล้วรอบหนึ่งศาลปกครองกลาง
2: ก็อุทธรณ์
3: ไป
2: ที่ศ
3: า
2: ลปก
3: ครองสูงสุดเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดจบถ้าจบก็คือนอกจากจะไปเก็บภาษีคุณทักษิณ10,000 กว่าล้านแล้วจะต้องไปไล่เก็บคุณยิ่งลักษณ์อีก10,028 ล้านด้วยค่ะ
2: ชดใช้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะ
3: 128,861,880.83 บาทค่ะ
2: ครับวันนี้ครม.เขาก็ได้อธิบดีกรมสรรพากรอันใหม่แล้วนี่ ที่ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องนี้เรื่องต้องมาตามเรื่องภาษีของคุณทักษิณนี่แหละ อายุราชการ1ปีเป็น
3: ที่ไหนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ก็เห็นบอกคนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภาษีเลยนะมาจากตำแหน่งอะไรมาจากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ของกรมสรรพากรเลยใช่ไหม
3: ผู้หญิงใช่ไหมคะ
2: เป็นสุภาพสตรีแล้วเหลือเวลาปีเดียวด้วยหรือเวลาปีเดียวนะฮะ
3: ถ้าเหลือเวลาอีกปีเดียวจะเสี่ยงไปทำไมฮะอีกปีนึงจะไปเป็นอะไรต่อหรอเนี่ยงงๆอยู
2: ่ตีความได้หลายอย่างนะ
3: คือถ้าหากว่ายังคิดว่าจะไปเป็นประหลัดในปีนู้นปีนี้อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าปีเดียวดิฉันว่ามันก็ไม่น่าเสี่ยงท่านนึงอ่ะหลังจากนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ซ้ำไปแล้วก็ต้องติดคุกในที่สุด
2: ครับ
3: แล้วคดีที่ยังไม่ติดคุกก็คือตอนที่เป็นข้าราชการนะ
2: คดีตอนสมัยยังเป็นข้าราชการอยู่ใช่ไหม
3: ใช่เรื่องหุ้นนี่แหละ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม M-Cord News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา2นาทีนะครับที่ประดีกรมสรรพสามกรมสรรพากรท่านใหม่เนี่ยนางสาวสลักจิตพงศ์สิริจันทร์จากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกรรมการเงินการธนาคารซึ่งเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับผู้ทรงคุณวุฒินะก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสัมภากรแทนผู้เกษียณอายุราชการก็คือนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์โดยคุณสลักจิตเนี่ยจะมีอายุราชการ1ปีนะฮะไปเกษียณกันยายน30กันยายน2570นะอยู่1ปีอยู่สลักจิต
3: งานรองานสำคัญที่รอคือเก็บภาษีเหรอคะ
2: ก็เป็นงานที่อธิบดีทุกคนก็ต้องถูกอย่างมีคุณวัชระเพชรทองก็ต้องจี้ถามอธิบดีอยู่โดยตลอดคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับแต่ว่าคุณทักษิณล่าสุดเขาก็ตั้งทนายฟ้องนี่ใช่ไหม
3: ฟ้องใคร
2: ฟ้องกรมสรรพากรที
3: ่
2: ไปเรียก
3: เขาถึงว่าทอง
2: จะเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนก็ต้องไปดูว่าจะศาลจะรับฟ้องหรือว่าถ้ารับแล้วจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับ
3: อาจารย์แก้วสันอติโพธิชี้ว่าหนี้ภาษี 17,629 ล้านจากการขายหุ้นชินคอปของคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับคดีทรัพย์ 46,373 ล้านโดยคดีภาษีเป็นหนี้ที่ต้องชำระให้รัฐตามกฎหมายขณะที่คดียึดทรัพย์เป็นกรณีทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจากคดีร่ำรวยผิดปกติค่ะพี่ไพศาลขายหุ้น 70,000 ล้านโดนยึดมา 46,000 เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นคุณน่ะขายได้ 70,000 กว่าล้านน่ะเพราะคุณเข้ามาเป็นนายกแล้วคุณทำนู่นทำนี่ที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัดส่วนเกิน 46,000 ล้านที่คุณขายหุ้นมาเลยไม่ใช่หุ้นคุณมูลค่าจริงอ่ะ 30,000 ไอ้ 46,000 อ่ะเป็นเพราะคุณมาเป็นนายกแล้วคุณทำอะไรต่อมีอะไรเขาถึงยึดทรัพย์มาร่ำรวยผิดปกติถูกไหมคะนายแก้วสันระบุว่าเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรชอบด้วยกฎหมายกรมสรรพากรจะมีหน้าที่เรียกเก็บหนี้ภาษีและสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามขั้นตอนกฎหมายได้ส่วนที่คุณทักษิณ นะให้ทนายไปโต้แย้งว่าการตามยึดทรัพย์ในปัจจุบันเป็นการยึดซ้ำแล้วก็ยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์ขณะนี้ศาลรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วก็จะนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราววันที่7ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ขอรับแล้วรอพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก็คือในระหว่างที่ในระหว่างพิจารณานี้ก็อย่ามาตามทวงอะไรของเขานั่นแ
3: หละค่ะอันนี้คือความเห็นของอาจารย์แก้วสันนะ
2: ครับ
3: ซึ่งก็เป็นคณะกรรมการคอตสใช่ไหมคะพี่ไพศาล
2: ในส่วนก็ชงเรื่อง
3: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินใช
2: ่ที่ยึดทรัพย์เข้าแผ่นดินไปแล้วนะ40,000กว่าล้าน
3: ค่ะ70,000 46,000 ล้านจากที่ขายหุ้นได้ 76,000 ใช่ไหม
2: ครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้มีรายงานจากกระทรวงพลังงานนะกระทรวงพลังงานเปิดสถานะและแนวทางบริหารจัดการหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบุว่าฐานะกองทุนน้ำมันกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยคาดว่าจะติดลบแตะระดับ 100,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนภายในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก็คืออีกไม่เกิน2สัปดาห์จากปัจจุบันที่ติดลบอยู่มากกว่า 90,000 ล้านบาทแล้ว
3: ก็ที่ละ 1,300 ค่ะ
2: ครับเนื่องจากกองทุนเนื่องจากกองทุนมีภาระต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ยวันละประมาณ700ล้านบาทตอนวันละ700ล้านบาท
3: 7321
2: 749ก็เดือนอาทิตย์ละเกือบ 5,000 ล้าน
3: มากขึ้นกว่าตอนที่ฉันคิด 3,000 อีก
2: 7749
3: 74
2: ก็2อาทิตย์ก็
3: 10วันก็ 7,000 10วันก็ 7,000 7ประมาณ
2: 20,000 ล้านต่อเดือน
3: ใช่ค่ะ
2: ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีภาระต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ยแล้วขณะนี้ตกประมาณวันละ700ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงผันผวนและอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องคราวนี้สำหรับวงเงินกู้เดิมจำนวน 20,000 ล้านบาทที่กองทุนดำเนินการกู้มาแล้ว2ครั้งครั้งละ 10,000 ล้านบาทนั้นปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ชดเชยและชำระหนี้จนหมดเรียบร้อยแล้วทำให้กองทุนต้องเตรียมดำเนินการตามแผนรับมือวิกฤตหรือ crisis plan ด้วยการจัดหากรอบวงเงินกู้เพิ่มขึ้นในการกู้เงินรอบใหม่จำเป็นต้องกำหนดวงเงินให้ครอบคลุมภาระหนี้ทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะต้องขอวงเงินกู้ประมาณ 100,000 ล้านบาทโดยเทียบเคียงกับกรอบวงเงินเดิมในอดีตช่วงวิกฤตรัสเซียยูเครนในสมัยลุงตู่ที่เคยตั้งไว้ราว 150,000 ล้านบาทโดยกำหนดรูปแบบการเบิกจ่ายเงินกู้แบบทยอยเบิกและจำเป็นต้องให้กระทรวงการคลังเข้ามาช่วยค้ำประกันการกู้เงินให้แก่กองทุนน้ำมันอีกครั้งสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินในเบื้องต้นวางโครงสร้างระยะเวลากู้ไว้ที่5ปีโดยมีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นในช่วง2ปีแรก โดยจะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวแล้วจึงเริ่มชำระคืนเงินต้นในปีที่3ถึงปีที่5เนี่ยนี้มีรายงานข่าวระบุขึ้นมานะครับ
3: ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วขอพูดอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ไพศาลพ
2: ู
3: ดแล้วก็วัน2วันเนี่ยนั่งฟังในเรื่องของเงินกู้กยศ.พี่ไพศาลฟังเขาเถียงกันแล้วพี่ไพศาลรู้สึกยังไงบ้างคะที่คนจะเติมเงินไม่เติมเงินเนี่ยค่ะ
2: วนเวียนมาหลายรอบแล้วก็ทางฝ่ายค้านเขาก็ยืนยันว่ามันครับไม่เติมเงินเพิ่มให้อีกมันจะมีเด็กที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกองทุนนี้แล้วก็อาจจะต้องออกจากระบบการศึกษาเนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อย
3: เอาข้อเท็จจริงก็แล้วกันนะคะมีคนกู้กยศ.ทั้งหมด3,600,000 คนกยศ.3 ล้านถูกไหมฮะแล้วกยศ.ตามทวงหนี้ได้1,000,000 คนเท่านั้น
2: อีก2,600,000ยังชักดาบอยู
3: ่อีก2,600,000ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นกองทุนนี้มันเป็นกองทุนหมุนเวียนเมื่อปล่อยกู้ไป3,600,000แล้วมีคนคืนเงินแค่1,000,000มันก็ไม่มีเงินหมุนเวียนวันนี้ฝ่ายค้านก็ด่าใช้คำนี้ได้เลยว่ารัฐบาลอะไรต่อมีอะไรซึ่งก็เป็นความจริงทุกอย่างแหละที่รัชนกศรีนอกพูดก็เป็นความจริงทุกอย่างว่าทำไมไม่เติมเงินให้การไม่เติมเงินทำให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษาเวลาเด็กออกไปแล้วไปเอาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยมันหนักกว่านะคะส่วนน้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปุ๊บเขาก็มีชมรมของเขาเขาก็จัดเสวนาซึ่งมันก็เสียหายจริงค่ะพี่ไพศาลมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กที่เข้ามาแล้วไม่ได้เงินกู้นะคะเด็กที่เรียนอยู่ก็ไม่ได้เงินเหมือนกันค่ะทำท่าจะออกนอกระบบทำท่าว่าจะต้องไปยืมนอกระบบมาจ่ายค่าเทอมก็ไม่มีจริงๆไม่มีทั้งจ่ายค่าเทอมไม่มีทั้งจ่ายค่ากินค่าอยู่คนใหม่ก็ไม่ได้คนที่อยู่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็เสียหายจริงๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านพูดหรือว่าน้องๆที่อยู่ในระบบพูดหรือว่าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยพูดอะไรทั้งหมดทุกคนพูดความจริงหมดเลยค่ะพี่ไพศาลแต่ถามว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ที่รัฐบาลถังแตกไม่มีเงินเอามาจ่ายนะคะแล้วก็เด็กๆต้องหลุดออกไปนอกระบบจริงๆแล้วก็ที่คุณภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยพูดว่าก็จะสอคุณก็ไปบริหารเอาสิ
2: ไปตามทวง
3: 300,000 คน
2: อีก2
3: ล้
2: าน
3: มีคนจ่ายนี่คุณแค่ 100,000 คนไอ้2,600,000เนี่ยคุณไปเอามาสักครึ่งนึง1,000,000อ่ะคุณก็มีเงินมาคุณก็มีเงินมาหมุนเวียนแล้วเรียนถามพี่ไพศาลเถอะว่าไอ้2,600,000ที่ไม่จ่ายอ่ะเพราะอะไร
2: น่าจะหลายเหตุผลด้วยกัน
3: ค่ะ
2: น่าจะมีทั้งที
3: ่ทำงานไม่ได้ไม่มีย
2: ังไม่มียังไม่มีรายได้ไม่สามารถจะส่ง
3: ค่ะ
2: อันที่2เลยมีรายได้แล้วแต่ว่ามันมีหนี้ที่ดอกสูงกว่านี้มีหนี้ที่บีบคอมากกว่านี้ก็ต้องเอาเงินอย่างเช่นไปจ่ายลูดการ์ดจ่ายบัตรเครดิตซึ่งดอกเบี้ยและค่าปรับมันสูงมีเงินก็ต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนส่วนของไอ้กยศ.เนี่ยดอกเบี้ยต่ำไม่มีค่าปรับคนก็มีเพราะมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมฮะเด็กเริ่มต้นทำงานมีรายได้แล้วมันก็มีหนี้เยอะแยะไปหมดอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เยอะถึงมีรายได้แล้วก็เอาไปใช้หนี้ส่วนอื่นที่เป็นภาระที่มีแรงบีบเค้นเขามากกว่ากยศ.เพราะกยศ.เนี่ยหลังจากที่มีการแก้กฎหมายเนี่ยให้ดอกเบี้ยเนี่ยคิดดอกเบี้ยถูกแล้วก็ไม่มีค่าปรับเนี่ยมันทำให้ไอ้เรื่องของความรับผิดชอบของผู้กู้เนี่ยมันเสียหายมากนะ
3: โอเคคือสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงและเป็นความจริงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นพอวันนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บทุกคนก็ไม่เคยย้อนกลับไปเลยว่าตั้งแต่ปี2565ที่คุณกำลังจะแก้กฎหมายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากที่ค่าปรับ 18% จากที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะพี่ธน

0: จะทวงถามความรับผิดชอบจากบรรดานักการเมืองที่ร่วมกันสร้างความหายนะให้กยศ.ในวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเรามาดูกันว่าเคยพูดกันไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี65ตอนแก้กฎหมายว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็น 0% ว่าค่าปรับเหลือแค่ 0.5% เนี่ยในตอนนั้นน่ะเตือนแล้วเตือนอีกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนดีมีวินัยและมันเป็นการที่จะสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับเด็กวันนี้เกิดขึ้นทุกอย่างตามที่เขาเตือนกยศ.ล้มละลายจริงๆนักการเมืองในตอนนั้นพูดอะไรกันไว้บ้างวันนี้ใครบ้างมารับผิดชอบเดี๋ยวจะกลับมาแชร์ค่ะ
1: ครับโอเคครับพักสักครู่ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับ
0: ค่ะ
1: คุยต่อคร
0: ับ พ.ร.บ.กองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาจากความพยายามของคุณชวนหลีกภัยนะคะ
1: สมัยรัฐบาลคุณชวนใช
0: ่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยแล้วก็เป็นกองทุนใช้คำว่ากองทุนก็คือเงินนี้เป็นการให้ยืมเพราะฉะนั้นต้องคืนแล้วมาหมุนเวียน
1: มันจะมีหมุนเวียน
0: นี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลก็ใส่เงินไปบ้างแต่กองทุนก็ไม่เคยล้มละลายเหมือนทุกวันนี้เนื่องจากว่ามีการคิดดอกเบี้ยมีผู้ค้ำประกันและถ้าผิดชำระนัดก็ดอกเบี้ยน่าจะ
1: มันจะมีเบี้ยปรับ
0: ที่เป็นสารเบี้ยปรับก็เป็นสิบ
1: เบี้ยปรับเนี่ยเดิมเคยตั้งเอาไว้ต่ำสุด 7.5 และขึ้นไปสูงสุด 18%
0: 18%
1: ต่อปีแล้วแต่ว่าคุณเบี้ยวนี่อีปี
0: เป็นลูกหนี้ชั้นไหน
1: เป็นใช่
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อมันมีดอกเบี้ยแล้วก็มีค่าปรับแล้วก็มีระบบที่ไปตามหักเงินเวลาไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ก็ตามหักเงินแล้วก็ที่ผ่านมาโอเคบางช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแต่บางช่วงก็เศรษฐกิจดีเด็กก็มีงานทำก็คืนหนี้กันมากองทุนมันก็อยู่ได้นะคะทีนี้อยู่ๆบรรดานักการเมืองตั้งต้นจากพรรคเพื่อไทยโดยนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามเนี่ยเสนอให้ปรับดอกเบี้ยกยศ.เป็น 0% แล้วก็เบี้ย
1: ปรับ
0: ก็เป็น 0% 0% หมดเลยไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยตอนนั้นนักการเมืองแทบทุกพรรคเลยค่ะรวมถึงพรรคภูมิใจไทยในตอนนี้ด้วยอภิปรายสนับสนุนหมดเลยเรียนฟังแล้วเรียนก็มีความรู้สึกว่าเขากำลังหาเสียงกับเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยู่เยาวชนไทยต้องได้เรียนมีสิทธิ์เรียนต้องเรียนฟรีทุกคนต้องเข้าถึงเป็นความทุ่มเป็นความเท่าเทียมก็จะพูดกันประโยคนี้ถ้าจำได้ก็คือพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นอะพี่ไพศาลไม่ได้ให้ 0% นะน่าจะเป็น 1% มีอนาคตใหม่เนี่ยที่ไม่ได้บอกให้เป็น 0%
1: เขาจะมีปรับทั้งหมด4-5 ข้อเลยเขาอยู
0: ่ค่ะ
1: ผมจำรายละเอียดมาก
0: แต่สุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวันที่14 กันยายน 2565สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบพรบ.กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นกลายเป็นว่าดอกเบี้ยปรับที่แบบที่เป็นถ้าหากว่าลูกหนี้แย่มากแบบปรับถึง 18% เนี่ยกลายเป็น0ดอกเบี้ยกยศ.

0: ก็กลายเป็นศูนย์ค่ะ
1: ผิดนัดเนี่ยเหลือ 0.5%
0: ไม่พี่ลิศาคะเฉพาะผู้แทนราษฎรเนี่ยศูนย์เลยค่ะ
1: มันมีมันไปปลายยติที่วุฒิสภา
0: ค่ะวุฒิแล้ววุฒิให้เพิ่มเป็น 0.5 และพอวุฒิเพิ่มเป็น 0.5 ปุ๊บพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการประณามวุฒิเลยภูมิใจไทยนี่แหละจะเอา 0% หมดเลยเป็นเช่นนั้นทีนี้พอเดือนกันยายนเนี่ยไปลดดอกเบี้ยไปลดค่าปรับเป็น 0% ทั้งหมดเมื่อวันที่20ตุลาคม2565เลยมีการจัดเวทีเสวนาขึ้นว่าหนี้กยศ.แก้กฎหมายนะคะหนี้กยศ.แก้กฎหมายแก้หนี้แก้ถูกที่หรือไม่ปรากฏว่าวิทยากรที่มาร่วมสัมมนาหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแก้กฎหมายกันหมดแล้วว่าไม่มีค่าปรับไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยนะคะต่างแสดงความเห็นว่าการกู้เงินกยศ.ควรต้องคิดดอกเบี้ยเพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของกองทุนและเห็นว่ากรณีการผิดนัดชำระหนี้กองทุนกยศ.ก็ควรจะต้องมีเบี้ยปรับด้วยเช่นคุณวรุณกาญจนภูรองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยบอกว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนี่ยทำให้กองทุนยืนและเลี้ยงตัวเองได้รวมทั้งเป็นภาระงบประมาณน้อยที่สุดแม้ว่าการกู้ยืมกยศ.จะถือเป็นสวัสดิการที่รัฐให้แก่ประชาชนซึ่งไม่ใช่การให้สินเชื่อทั่วไปแต่ก็ควรมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เหตุผลคือเรื่องวินัยการเงินการคลังการเงินตอนนั้นใครก็พูดเรื่องวินัยค่ะถ้าฟรีไม่มีวินัยแน่นอนเพราะเมื่อกองทุนได้รับเงินต้นเงินและดอกก็จะนำมาหมุนเวียนถามว่ากองทุนหรือสวัสดิการควรมีดอกเบี้ยไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีคำว่าวินัยการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการที่บอกว่าดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าปรับไม่มีการอะไรเลยก็เหมือนการไปยืมกู้เงินโดยไม่มีการสร้างอุปนิสัยในการคืนหนี้จะคืนหนี้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะไม่มีเบี้ยปรับเงินกู้15ปีผมขอคืนปีที่15ก็แล้วกันซึ่งไม่เกิดประโยชน์และสุดท้ายกองทุนนี้ก็ต้องล้มหายตายจากไปเองเพราะงบประมาณที่จะเอามาอุดหนุนน้องๆที่เพิ่มขึ้นทุกปีคงไม่ไหวเหมือนกันนี่คือปี65 4ปีผ่านไปก็เจ๋งจริงๆอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพงษ์พัฒน์วณิชชานันท์นักวิจัยด้านการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับจะทำให้ความยั่งยืนของกองทุนมีความเสี่ยงมากขึ้นโดยที่ผ่านมากยศ.พยายามและมีความสามารถในการบริหารกองทุนโดยที่ยังไม่ต้องเพิ่มงบประมาณแผ่นดินเข้ามาในกองทุนมาหลายปีแล้วแต่ถ้าหากพรบ.ฉบับนี้ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับผมคิดว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดและไม่เห็นด้วยกรณีที่มีกระแสให้ยกหนี้กยศ.เพราะการยกหนี้หมายถึงการทำให้เงินกู้กลายเป็นเงินให้เปล่าก็เจ๋งจริงอีกท่านหนึ่งคุณขจรธนแพทย์เป็นผู้อำนวยการของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าประเด็นที่อยากจะเน้นคือดอกเบี้ย 1% ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้เขาจ่ายหนี้ไม่ได้แต่อุปสรรคจริงๆคือดอกเบี้ยที่สูงถึง 18% และปัจจุบันเงินเฟ้อของเราสูงสุดในรอบหลายปีซึ่งตอนที่กยศ.ตั้งขึ้นเนี่ยเขามีเงิน 10,000 ล้านถ้าไม่มีการคิดดอกเบี้ยเงินเลยเงินเขาจะเหลือแค่ 5,000 ล้านเพราะผลจากเงินเฟ้อถ้าคิดดอกเบี้ย 1% จะเหลือ 7,000 จึงเห็นได้ว่ากยศ.เองไม่ได้กำไรอะไรเลยคนหนึ่งที่ต่อต้านที่เรียกร้องมากว่าอย่าทำแบบนี้เลยคือคุณชัยณรงค์กัจฉปานันท์ผู้จัดการกองทุนกยศ.ในตอนนั้นบอกว่าแม้ว่าอัตราชำระหนี้ของเราจะดีขึ้นตามลำดับเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่ที่ 5,000 ล้านพอมาปี64เพิ่มเป็น 32,000 ล้าน 65 28,000 ล้านแต่มีเรื่องที่น่าตกใจคือหลังมีข่าวว่าจะแก้กฎหมายไม่มีดอกไม่มีเบี้ยปรับอัตราการชำระหนี้ลดลงกว่า 20%ซึ่งถ้ารูปการยังเป็นอย่างนี้อัตราการชำระหนี้กยศ.ในปีหน้าจะลงเหลือ1ใน3จริงๆซึ่งก็จริงที่ในศาลต่ำกว่า1ใน3อีกเพราะ3ล้าน6จ่ายแค่ล้านเดียวอะต่ำกว่า1ใน3คำพูดสำคัญของคุณณรงค์ชัยณรงค์กัจฉปานันท์เมื่อปี65คือถ้าวันนี้ดอกเบี้ยกยศ.เป็น0และเบี้ยปรับเป็น0ภายใน2ปีข้างหน้ากยศ.จะมีตัวเลขติดลบเพราะทุกปีกยศ.ให้เงินกู้ยืมปีละ 40,000 ล้านเรามีรายรับจากเงินชำระหนี้ปีละ 20,000 ล้านแต่ถ้าเราไม่มีรายได้จากดอกเบี้ยและเบี้ยปรับรายได้ตรงนี้จะหายไปทันที 6,000 ล้านหากเป็นเช่นนี้เราต้องกลับไปใช้งบประมาณแผ่นดินในปี68ซึ่งก็จริง ซึ่งหากมีการให้กู้ยืมมากและได้รับการชำระหนี้น้อยเราจำเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินปีละ2-30,000 ล้านมีการเรียกร้องนะคะว่าอยากให้ท่านสว.เปลี่ยน mindset ที่ผ่านมาให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยมการแข่งขันมาตลอดก็คือมันแพ้ในรอบส.ส.แล้วไงเป็น 0% ไปหมดอยากให้สว.เปลี่ยน mindset ปรากฏว่าก็เปลี่ยนได้แค่ 0.5% ค่ะ
1: ครับปรับ
0: วันนี้ก็วันนี้ก็เจ๊งเหมือนเดิมค่ะเจ๊งจริงเหมือนที่เตือนไว้ทั้งหมดวันนี้เจ๊งจริง
1: ๆรัฐบาลก็คงจะไม่อยู่ในขีดความสามารถที่จะไปเติมเงินหางก็ประมาณไปเติมให้ต่อเนื่องนะ
0: เขาก็จะพูดอย่างนี้นะคะส่วนคนที่เห็นด้วย
1: ก็คือ
0: เช่นคุณชนินทร์วงศ์ศรีเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรที่ธรรมศาสตร์ที่บอกว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับในที่สุดจะทำให้ต้องไปใช้งบประมาณรัฐแต่เท่าที่ดูก็เห็นงบเอาไปทำอย่างอื่นสูงกว่างบไปให้กยศ.เยอะเลยจึงอยากถามว่าในเรื่องการศึกษาทำไมรัฐถึงลงทุนไม่ได้จึงอยากฝากผู้มีอำนาจว่าการศึกษาควรเป็นสิทธิ์และเราควรไปไกลกว่าเรื่องดอกเบี้ยเบี้ยปรับเราควรไปไกลถึงเรื่องการเรียนฟรีหรือยกหนี้ให้หากประโยชน์หากเป็นประโยชน์เพราะที่ผ่านมาเราเคยยกหนี้ธนาคารพาณิชย์เมื่อปี40มาแล้วคือต้องเรียนฟรีอะค่ะและยกหนี้ให้ด้วย
1: ก็เป็นมุมมองครับ
0: แต่ข้อเท็จจริงก็คือเขาเตือนแล้วว่ามันจะเจ๊งแล้ววันนี้ก็เจ๊งจริงและดันมาเจ๊งในช่วงเวลาที่รัฐบาลก็ไม่มีเงินด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ประเทศไม่มีเงินไม่ใช่รัฐบาลไม่มีเงิน
1: ไอ้คุณนัน
0: ไม่มีใครออกมารับผิดชอบอะค่ะเวลาที่คือก็ทำกันจนมันเละจนทุกวันเนี้ย
1: ผมดูแล้วทางออกก็ดูแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะที่ฝ่ายค้านพยายามผลักดันที่รัฐบาลแสดงท่าทีดูแล้วมันไม่มีหนทางไหนที่มันจะบรรจบกันได้หรือว่ามันจะทำให้สถานการณ์ของกองทุนมันคลี่คลายได้หรือว่าหนักเป็นเบาได้มันมีจะหนักขึ้นหนักขึ้นอนาคตพอมองเห็นได้ว่ามันก็คงจะค่อยๆลดจำนวนที่จะช่วยปล่อยกู้ให้กับเด็กลงเรื่อย
0: ๆ28 ธันวาคม 2565พอวุฒิเนี่ยเขากำหนดดอกเบี้ยให้ผู้ยืมทุนการศึกษาไม่ใช่ 0% ใช่ไหมเขาเพิ่มเป็น 0.5 ใช่ไหมคะเบี้ยปรับก็ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการให้มีดอกเบี้ยและต้องไม่มีค่าปรับไม่มีผู้ค้ำประกันให้ปลดล็อกทั้งหมดวันนี้พรรคได้พิจารณาว่าร่างของวุฒิไม่เป็นไปตามนโยบายของพรรคพรรคจึงมีมติว่าจะงดออกเสียงไม่ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเนี่ยภูมิใจไทยตอนนั้นเป็นคนสนับสนุนให้ 0% ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ตัวตั้งต้นก็คือพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
0: ค
1: ่ะคุณอันทำไมเขาดูจะตื่นตกใจกับเรื่องที่มีไม่เข้าใจว่าจะมาจากเพจที่เขาเคย
0: เรื่อง
1: ว่าจะน้ำท่วมโซนตะวันออก
0: วันนี้คืออะไรอะคะ
1: ฉะเชิงเทรานครนายกชลบุรีระยองอะไรแบบเนี้ยนะคือเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าวันนี้คุณพารดรปิศานันท์กุลเปิดเผยกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกชลบุรีและพื้นที่เกี่ยวเนื่องในสัปดาห์นี้ว่าล่าสุดได้มีการประชุมเร่งด่วนของคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยมีรองนายกเอกนิติเป็นประธานและพบว่าในช่วงวันที่23-26 กันยายนจะมีปริมาณฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางส่วนบอกวันที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำข้อมูลมาเสนอพร้อมรับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นโดยในพื้นที่ภาคกลางประเมินว่าปริมาณน้ำตกค้างจากฝนตกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น กรมชลประทานจึงต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นเรื่อยๆและได้ออกประกาศว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไปที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผลกระทบจากการระบายน้ำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำไล่ตั้งแต่จังหวัดอยุธยาอ่างทองบางส่วนรวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนอย่างสุพรรณบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางปะมาและอำเภอสองพี่น้องที่อาจได้รับผลกระทบบ้างแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินระดับนี
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19นาฬิกา31นาทีนะครับมาแล้วครับมาแล้วมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับพี่บอยและน้องโด่งนะครับพี่บอยสวัสดีครั้งนะครับ
3: สวัสดีครับโด่งสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: โอ้โหพอบอกว่าถ้าเกิน100นี่เดี๋ยวให้เลขนี่ปาไป108คนแล้วครับพี่บอยคุณผู้ฟังมากันใน Facebook Live ตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นเลขพี่เอกสินขอด้วยขอด้วยมาแล้วเห็นไหมมาแล้วนะฮะหลายท่านมาแล้วนะครับ
3: พี่ส่งในไลน์ด้งแล้วว่ะ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: เห
2: ็
3: นหรือยัง
2: ผมเห็นแล้วผมพิมพ์ไว้ในข้อความแล้ว
3: รู้ฟังรู้เลขสวยนะ
2: นี่เลข4ตัวโบกมือให้คุณผู้ฟังแล้วก็สู้ๆนะฮะแล้วก็แล้วก็ปิดตาด้วยโบกมืออีกทีโบกมือโบกไม้โบกมือกันใหญ่เออนะครับอ่ะดวงใครดวงมันนะคุณผู้ฟังนะเออนะฮะแต่ที่หลายคนบอกโอ้โหมันไม่ดวงใครดวงมันก็เนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกอ่ะที่ครูลานะครับบอกอีกเดือนเดียวก็ไม่ให้เออนะไอ้หกสิบสี่สิบอะ
3: อ
2: ีกเดือนเดียวก็
3: ไม่ให้ก็ให้2เดือนพัน
2: สองเดือนพันโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันต้อง2เดือนเดือนละพันสิใช่ไหมเออเอาไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยที่เหลือก็ช่วยตัวเองกันไปก่อนนะครับอ่ะทักทายเราเข้ามาได้นะอู๋เลขสวยมาก111คนนะตอนนี้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพี่หนูวันนะครับพี่ลำดวนนะครับพี่ธัญญาสวัสดีนะครับพี่ไพบูลย์พี่สมจิตรวมไปถึงนะฮะโอ้อีกหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้ย้อนขึ้นไปนะพี่มารีสวัสดีนะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะเออมาพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับลุยกันต่อครับพี่อีก10อันดับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ฟังจากศรีสะเกษก็มีนะครับนี่นะฮะพี่พลวัตรนะครับ95อสมทศรีสะเกษชัดเจนดีเนาะพี่เนาะชัดเจนดีนะครับมาเริ่มต้นนะครับอันดับที่10นะครับก็อย่างที่เราได้รายงานไปนะครับว่ากรมอุตุบอกนะครับว่ามันไม่ถึงกับมหาอุทกภัยนะพี่ๆแต่ว่าเผื่อว่าเบรกแรกใครยังไม่ได้เข้ามาฟังนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่3แล้วเมื่อวานในฉบับที่1นะครับช่วงตอนเย็นๆนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าฉบับ2แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะฉบับ3ก็ยังคงเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ5วันต่อเนื่องอย่างที่บอกส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับร่องความกดอากาศเนี่ยจากเวียดนามเนี่ยมันจะพาดผ่านบริเวณตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยตึกภาพนะครับมันจะโดนตรงกลางอีสานตอนบนกับเหนือตอนบนเนี่ยจะไม่โดนนะครับก็ไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่20คือ23เนี่ยก็จะเริ่มภาคกลางหนักแต่ว่าถ้า24นะฮะ24เนี่ยภาคอีสานก็จะเป็นอีสานตอนล่างอันนี้ที่หนักมากนะครับเอาที่หนักมากไปเลยแล้วกันนะหนักมากเนี่ยก็จะมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับส่วนภาคกลางเนี่ยก็แถบๆนี้นะฮะอ่างทองอยุธยาสุพรรณกรุงเทพนครปฐมสมุทรสาครนะครับลงมาถึงภาคตะวันออกยกภาคอันนี้คือตกหนักมากนะครับที่เหลือพวกที่อยู่แนวตรงกลางของประเทศก็จะเป็นแค่หนักธรรมดานะครับแล้วก็25เนี่ยตากกำแพงเพชรพิจิตรหนักมากนะครับอีสาน
3: จังหวัดพิจิตรอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อแถบนั้นอ่ะพิจิตรกำแพงเพชรนะฮะแล้วก
3: ็
2: ก็ดีฮะชุ่มฉ่ำก็เตรียมรับแม่น้ำก็ต้องดูว่ามันสูงขนาดไหนนะครับพิจิตรนี่ก็มีแม่น้ำน่านแม่น้ำยมนะฮะแถบนั้นนะครับโคราชก็หนักมากเหมือนกันอีสานเนี่ยเหลือจังหวัดเดียวนะวันศุกร์นะครับและก็ภาคกลางกับตะวันออกก็ยกภาคเลยนะฮะสำหรับวันศุกร์นี้นะครับนี่แหละก็อย่างที่บอกมันไม่ถึงขนาดเป็นมหาอุทกภัยแต่ว่าฝนมันจะตกหนักนะครับให้เตรียมรับมือกันนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: โอ้นี่ก็น่าสงสารนะฮะ
2: ค
3: นที่เสนาอยุธยา
2: อ๋อ
3: หลงดีใจเกอร์คิดว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วม
2: หูยแต่อำเภอนี้ก็ท่วมตลอดนะเสนาบางบานผักไห่พวกเนี้ยเออ
3: สุดท้ายคืนเดียวพุ่งพรวดเป็นเมตรคุณผู้ฟังสุดท้ายท่วมแล้วนะครับ
2: โอ้โห
3: สถานการณ์น้ำท่วมแม่สถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มวิกฤตหลังกรมชลประทานเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคุณผู้ฟังท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรับมือฝนชุกอย่างที่ด้งเล่าเนี่ยแหละฮะ
2: ครับ
3: ชาวบ้านเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อ่วมฮะน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงกว่า1เมตรในคืนเดียวจากเคยดีใจว่าปีนี้น่าจะรอดสุดท้ายตอนนี้ขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เอาเรือลงพายแล้วครับวันนี้นักข่าวไปสำรวจนะปรากฏว่าทางกรมชลประทานเนี่ยเขามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็น้ำท่าจากทางตอนบนโดยเพิ่มอัตราการระบายเนี่ยจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่มันเยอะจริงนะดงจาก 1,300 เพิ่มมาอีกแค่200ลูกบาศก์เมตรดูสิเอาท่วมได้เลยอ่ะก็ปรากฏว่านี่ฮะตามภาพเลยชุมชนหมู่ที่2ตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาเนี่ยคุณผู้ฟังท่วมครับเป็นภาพชาวบ้านในล่องเรือพายเรือกันแล้วอ่ะโอ้โหคือจะพูดว่าไงเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยบอกว่าทีแรกก็เหมือนกับกึ่งดีใจแล้วแหละว่าปีนี้เนี่ยยังไงบ้านเขาน้ำไม่ท่วมเพราะว่ามันก็ล่าและเขาเรียกว่ามันล่าและ มันน่าจะหมด
2: ฝนไปแล้วนะ
3: ความรู้สึกว่าลมเย็นๆแล้วเรื่องว่าแต่ว่าปรากฏว่านี่แหละฮะพออย่างที่โด่งมันจะมีมาเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: มาหา
3: เ
2: ขา
3: ให้เหรอเออสุดท้ายนี่เอาเรือลงมาน้ำเกือบเท่าอกกระดุ้งเราไม่รู้คุณลุงท่านนี้สูงเท่าไหร่แต่เราดูจากภาพเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายหลังจากลงให้ดีใจ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: มาดูเรื่องนี้ก็นะนี่แหละซาบซึ้งนะครับความเป็นพ่อลูกนะครับสละไตข้างหนึ่งมอบชีวิตใหม่ให้กับลูกแม้ว่าคือด้วยความที่เป็นจริงคนสูงอายุแล้วนะพี่นะบางทีการไปผ่าอะไรการทำให้ไตเหลือข้างเดียวเนี่ยบางทีตัวเองก็แน่นอนมันต้อง
3: ลำบาก
2: ให้ลำบากอ่อนแอลงแน่จะให้แข็งแรงเหมือนร่างกายปกติไม่ได้แต่ว่าก็เพื่อลูกนะครับเพื่อลูกก็ยอมเอาไตของตัวเองเนี่ยนะครับให้ลูกข้างหนึ่งนะฮะก็วันนี้เป็นเรื่องราวสุดประทับใจนะครับที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความสำเร็จนะครับในการปลูกถ่ายไตจากพ่อสู่ลูกนับเป็นเคสแรกตั้งแต่จัดตั้งโรงพยาบาลสุรินทร์มาตลอด75ปีนะครับสามารถให้ชีวิตใหม่กับคนเป็นลูกได้ก่อนหน้านี้นะครับลูกชายเนี่ยอายุ33นะฮะก็เป็นเกษตรกรป่วยด้วยโรคไตเสื่อมไตทำงานผิดปกตินะครับก็รักษานะครับฟอกไตมาล้างไตมา6ปีเต็มนะฮะก็คุณหมอบอกมีวิธีเดียวนะครับที่จะทำได้ก็ลองดูปลูกถ่ายไตจากคุณพ่อมาสู่ลูกนะครับพ่อเนี่ยอายุ55ลูก33นะครับคุณพ่อเนี่ยด้วยความที่สงสารลูกก็เลยเอานะจริงๆ55นี่ถือว่าอายุไม่เยอะนะพี่นะ
3: คร
2: ับ แต่ก็ตัดสินใจละสงสารลูกนะครับถ้าไปตรวจแล้วไตเข้ากันได้คุณพ่อก็ยอมแล้วคุณหมอก็ประเมินแล้วว่ามันมีโอกาสนะครับก็มีการปลูกถ่ายไตกันยกไตข้างนึงให้กับลูกจริงๆโอ้โห
3: ครับ
2: นะฮะวันนี้คุณพ่อเนี่ยกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับพอคุณหมอมาบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะลูกชายได้ตายจากพ่อนะพ่อเท่ากับพ่อเนี่ยมอบชีวิตใหม่ให้ลูกนะลูกไม่ต้องมาคอยล้างไตไม่ต้องมาคอยฟอกไตแล้วนะ6ปีที่ผ่านมา
3: ครั้งที่2แล้วนะในการให้ชีวิต
2: ใช่
3: ลูกอายุเท่าไหร่นะ
2: โอ้ใช่ลูกอายุ33นะครับคุณพ่อนี่25คุณพ่อ55
3: ผมเชื่อว่าพี่ลูกชายเนี่ยก็คงจะรักคุณพ่อมากต่อจากนี้ไปแต่ต้องดูแลคุณพ่อให้ดีเมื่อคุณพ่
2: อ
3: แก่ชรานะครับ
2: ใช่คือเขาบอกหลังปลูกถ่ายไตแล้วเนี่ยลูกก็สามารถปัสสาวะเองได้ละเนี่ยชีวิตลูกก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ
3: แล้วจู่เป็นไตเสื่อมโดยกำเนิดหรือดง
2: เ
3: ท่าที่ฟังเนี่ย
2: เริ่มเป็นมาเนี่ยเขาบอกว่าปี63นะพี่ไม่แน่ใจว่าไตเสื่อมนี่เกิดจากอะไรนะฮะ
3: แต่จะบอกว่าต้องระวังนะตอนนี้ใครที่กินน้ำกระท่อมเนี่ยคุณฟังไตเรายังดีอยู่นะผมเชื่อว่าคุณฟังคงไม่ดื่มหรอกเพราะเราคนโตๆแล้วแต่ว่าลูกหลานเราอ่ะคนใกล้ตัวเราจะเห็นว่าบางทีดื่มน้ำกระท่อมเนี่ยแทนน้ำเปล่าเลยนะดงชาวบ้านที่มีต
2: ้
3: องบอกนะคุณผู้ฟังไตพังนะฮะเดี๋ยวไม่ทันแก่ตัวหรอกคอยดูเถอะ
2: จะ
3: มีปัญหาเรื่องไตแน่นอน
2: โอ้เนี่ยอ๋อตัวลูกชายเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมา10ปีอะที่ผ่านมา
3: เนี่ยก็เนี่ย
2: แต่ไม่รู้สาเหตุ
3: เสี่ยง
2: ครับ
3: ทานน้ำไม่เยอะฮะถ้าเราไม่มีภาวะที่บวมน้ำคุณผู้ฟังดื่มน้ำได้เยอะ
2: ครับผม
3: ทำให้ขับถ่ายดีแล้วก็เนี่ยขับสารใดๆออกจากร่างกายปัสสาวะคล่องคล่องครับ
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: พูดถึงเรื่องน้ำท่วมเอาให้จบวันนี้ครม.อนุมัติงบรองรับวิกฤตน้ำมันขออภัยครับน้ำมันนะไม่ใช่น้ำท่วมน้ำมันกับก๊าซสูงต้มปี69นะปรับเกณฑ์ใหม่รับมือตลาดโลกผันผวนลดพึ่งพาการนำเข้านะครับวันนี้นายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2569ถึง2572แล้วก็แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 69ถึง72เช่นกันตามที่กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสกนช.เสนอเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและก็รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้เหมาะสมซึ่งแผนใหม่นี้เนี่ยมีการปรับเกณฑ์นะคุณผู้ฟังการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุนราคาเมื่อเกิดวิกฤตนี่ต้องบอกจุดนี้นะโดยแบ่งเป็น3สถานการณ์หลักๆ1สถานการณ์ที่เมื่อราคาแพงเกินรับไหวดีเซลและเบนซินหากราคาเกิน30บาทต่อลิตรกองทุนจะเข้ามาดูแลทันทีโอ้ก๊าซหุงต้ม LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นไม่เกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมจากเดิมที่วางไว้363บาทขยับกรอบออกไปและการที่2เมื่อราคาผันผวนหนักปรับเกณฑ์รองรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นหากราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยสวิงขึ้นลงเกิน10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรใน1สัปดาห์เนี่ยกองทุนก็จะเข้ามารับหน้าที่บริหารจัดการทันทีเช่นกันส่วนสถานการณ์ที่3เนี่ยนะคุณผู้ฟังในแผนที่อนุมัติเนี่ยนะเมื่อเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนกองทุนพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้เนี่ยแผนใหม่ยังเน้นความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีน้ำมันกับก๊าซ LPG ออกจากกันอย่างชัดเจนจะไม่มีการเอาเงินข้ามกลุ่มมาอุดหนุนกันอีกต่อไปก็ถือว่าดีนะอย่างนี
2: ้
3: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ตุ้มๆต่อมๆแต่ว่าสมมุติถ้าไม่เอาเงินข้ามกลุ่มแล้วถ้าเงินกลุ่มของน้ำมันมันเสี่ยงหมดก่อนเนี่ยก็คงต้องมีวิธีการนะดุ้งเนาะ
2: ครับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6นะครับพาไปที่ปราจีนบุรีนะพี่บอยนะไปเจอไรเดอร์คนนี้เขาบอกไรเดอร์คนนี้แสบมากนะไม่รู้ว่าแกอยากกินพิซซ่าหรือยังไงนะคือเอาพิซซ่าเนี่ยไปส่งนะครับส่งเสร็จเวลาไรเดอร์เขาส่งเนี่ยเขาต้องถ่ายรูปไว้เนาะเขาต้องถ่ายรูปแล้วเขาก็ต้องวางของไว้นึกถึงหน้าตึกอสมทจะมีโต๊ะที่วางของนะพี่ไรเดอร์เขาจะถ่ายรูปไว้แล้วก็จะวางของไว้แต่บอกว่าไรเดอร์คนนี้ถ่ายเสร็จส่งงานอ่ะส่งเอาพิซซ่ามาวางแล้วนะครับถ่ายรูปวางปุ๊บตัวเองถือกลับต
3: ั
2: วเองถือพิซซ่ากลับไปก็คงคิดว่าถ้าที่นี่ไม่มีกล้องเดี๋ยวทางผู้สั่งเลยเขาก็ต้องคิดว่ามีคนมาขโมยไปเพราะว่าเขาส่งงานแล้วนี่เขาถ่ายรูปส่งกลับไปให้กับคนสั่งแล้วนี่ว่าเขาเอาวางไว้ที่โต๊ะนะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับสถานที่ที่เขามาส่งเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดพอคนที่เขาสั่งแล้วเขาไปเปิดย่องกล้องย้อนหลังเพราะหาพิซซ่าที่เขาสั่งไม่เจอเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าพี่ไรเดอร์คนนี้แหละถ่ายรูปเสร็จปั๊บถือถุงพิซซ่ากลับไป ไม่ยอมวางเอาไว
3: ้
2: เนี่ย ผมเชื่อเลยนะว่าพี่ไรเดอร์คนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องนะเขาก็ต้องบอกว่าอุ้ยผมวางไว้แล้วนะครับใครเอาไปหรือเปล่าก็คือคนที่สั่งเนี่ยเขายังคิดแว็บแรกก่อนที่เขาจะไปเปิดกล้องนะเขายังคิดเลยว่าหมาฆ่าไปแร็กอันนี้เขาไม่ได้ว่าไรเดอร์นะแต่เขาคิดอย่างนี้ก่อนจริงว่ามันต้องมีหมาเนี่ยมาฆ่าไปแน่เลยเขาก็เลยสงสัย
3: เอาวางไว้ต่ำเหรอ
2: ไม่ได้วางไว้ต่ำสิเขาไม่วางเลยไงพี่เขาถือกลับไปเลยไง
3: ไม่พี่หมายความว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยมันต่ำเลยทำให้เจ้าของคนสั่งเนี่ยคิดว่าหมาจะข้าไปได้
2: เขาก็จะมีเหมือนจุดวางของนะหน้าอบต.พี่ก็เหมือนโต๊ะสมทอย่างเงี้ย
3: เขาไปได้ถ้าอบต.ต่างจังหวัดก็อาจจะมีนักจรนะ
2: เขาก็คิดว่าอย่างนั้นไงแต่ว่าเขาก็ไปเปิดกล้องดูซะหน่อยพอไปเปิดกล้องดูนะครับนี่ฮะพี่ศรีมหาโพธิ์เจอเลยครับไรเดอร์คนนี้เอาไปนะ
3: คาหนังคาขาว
2: คาหนังคาขาวเจ้าหน้าที่อบต.เลยบอกว่าเนี่ยพี่ก็เป็นผู้หญิงนะเขาบอกเนี่ยอุตส่าห์แฟนเขาอุตส่าห์สั่งมาให้แฟนเขาเป็นตำรวจ
3: โอ้ย
2: แฟนเขาสั่งมาให้
3: เขาไม่ได้
2: อยากกินน่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าไรเดอร์คนนี้สำนึกผิดแล้วมายอมรับนะเขาจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเงียบหายไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้แฟนเขาดำเนินการเพราะแฟนเขาเป็นตำรวจก็ต้องคือเขาบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
3: ก็ไม่ได้
2: พิซซ่าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไม่ได้แพงมากอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองครับผม
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
8: ์พอลซ่า
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
0: หานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
0: มหานครรอบทิศอันดับ5
2: พี่อารมณ์รายงานเข้ามาครับที่กงหลาพัทลุงฝนตกค่ะขอบคุณนะครับ
8: ขอบคุณครับ
2: พี่นิวัฒน์บอกติดตามตลอดครับที่วัดศรีคิ้วนะครับ
8: ขอบคุณครับ
2: พี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับคุณแดงขนมจีนสวัสดีด้วยนะครับพ
8: ี่ทอง
2: พี่ทองคำบอกฤดูน้ำหลากแล้วตอนนี้นะครับพี่ประเสริฐส่งตัวย่อเข้ามานะครับแปลว่าอะไรครับพี่สวดคอ อ๋อสวัสดีครับสวดคแหมผมก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะพี่เดี๋ยวมาแบบอะไร ตัวย่อนะครับขอเลขหน่อยพี่มงคลย้อนขึ้นไปเลยผมพิมพ์มาให้แล้วข้างบนนะคอมเมนต์ข้างบนนะครับนะพี่สวัสดิ์
8: จันบอยไม่เคยพลาดนะพี่มงคลนะจันบอย
2: อาจารย์บอยเดี๋ยวนี้เขามี AI ทำเป็นบอกตัวเลขแล้วนะในเพจสมศักดิ์อยู่ประพัดนะให้ทุกวันนะ
8: ไม่ใช่มันชื่อเพจนี
2: ้ฮะ
8: ต้องมีใหม่แล้วด้ง
2: เพจอะไรเพจอะไร
8: เดี๋ยวอ่านข่าวนี้เดี๋ยวไปหาเพจมาส่งให้ส่วนตัว
2: เอาก็บอกคุณลูกฟังเลยดีนึกว่าใช้เพจแต่เพจพี่ก็แชร์ขึ้นมาไม่ใช่เหรอเพจสมศักดิ์อยู่ครับ
8: ใช่ใช่เข้าไปดูเข้าไปกดติดตามได
2: ้นี่แหละพี่สวัสดิ์บอกชอบข่าวมากครับรวมทั้งตัวเลขด้วยครับ
8: มีเกียร์บอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
2: อ๋อเหรอนี่ชื่อเพจเหรอโอ้หลายกาดจริงเดี๋ยวนี้ไร้กาดจริง
8: มีเกียร์บอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
2: นะ
8: เปิดมาแข่งกระเป๋าตังค
2: ์ลองดูลองเข้าไปดูดูฟังเนี่ยของพี่บอยเขานะทำสนุกสนุกนะ
8: ลอตเตอรี่นะเขียนอยู่แล้วว่าลอตเตอรี่นะ
2: ลอตเตอรี่แต่3ตัวตรงนะ
8: เราก็3ตัวหน้าหลังไง
2: เอาไปวัดดีกว่าพาไปวัด
8: เจอแล้ว
2: นะครับพระทะเลาะกันเจ้าอาวาสแก้วหูแตกโอ้โหทำไมอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับพระลูกวัดทนไม่ไหวถูกตัดกิจนิมนต์เจ้าอาวาสเป็นใครมาตัดกิจนิมนต์เวลาไปกิจนิมนต์นี่ได้ซองใช่ไหมเอาพูดตรงๆใช่ไหมพี่บอยสมมติไปขึ้นบ้านใหม่ทำบุญนู่นนี่นั่นก็ถ้าเกิดญาติโยมนิมนต์ไปอ่ะใช่ไหมก็ได้ซองใช่ไหมนี่แหละ
8: ได้สิ
2: ก็แกโดนตัดกิจนิมนต์นะไม่รู้ทำไมรักษาการเจ้าอาวาสเขาไม่พอใจอะไรนะไปตัดกิจนิมนต์แกเท่านั้นแหละกระโดดตบบ้องหูเลยพี่โดนตบบ้องหูแก้วหูแตกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยฮะ
8: มาตบเจ้าอาวาสเหรอ
2: ตบเจ้าอาวาสเลยครับพระลูกวัดดุเดือดมากนะครับวัดเอาว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามแล้วกันนะครับจังหวัดราชบุรีนะฮะโอ้โหเจ้าว่าที่เข้าโรงพยาบาล นะครับไปตรวจร่างกายเลยนะฮะล่าสุดบรรยากาศที่วัดนี่มาคุน่าดูนะพระลูกวัดที่ไปตบบ้องหูยอมรับแล้วนะครับว่าตัวเองนั้นผิดที่ไปทำร้ายร่างกายท่านรักษาการเจ้าอาวาสตอนนั้นมันโมโหจริงๆครับที่โดนตัดกิจนิมนต์ทั้งหลายนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเบี้ยวกิจนิมนต์เลยนะแต่ที่เวลาไปไม่ได้เนี่ยเพราะป่วยจริงๆก็มีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยแต่การมาตัดสิทธิ์เนี่ยมันเกินไปนะครับแกก็เลยโมโหแกบอกแกก็อยู่วัดนี้ไม่ต้อง4ปีแล้วอ่ะไม่ใช่พระใหม่ด้วยนะแต่แกบอกเจ้าวาดก็ต้องมาขอโทษตนด้วยเหมือนกันตนก็ถึงจะยินดีขอโทษเจ้าวาดโอ้โห
8: เหรอ
2: เอาสิ
8: โอ้โหแล้วเจ้าวาดอาการสาหัสไหมนี่โดนถ้าแจ้งข้อหานี่โดนนะ
2: ก็
8: ร่างกายอาการสาหัสนะ
2: ครับแกหูแตกเลยพี
8: ่โอ้อุตสาหัสสิอย่างเงี้ยรักษาหลายวัน
2: ครับผมนะก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะยอมยกพานไปขอขมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าโทษมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมพี่โทษทางอาญาเนี่ย
8: ความผิดสำเร็จแล้ว
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: ต้องรู้ไหมวันนี้เขาเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใหม่แล้วอะรู้ไหม
2: เขาแต่งตั้งเลยฮะใช่ไหมฮะ
8: เพิ่งเห็นนะตอนแรกเรานี่จะเป็นท่านยุทธนาแพรดำอยู่นะท่านถ้าไม่เห็นข่าวนี้นะ
2: ครับครับ
8: ล่าสุดวันนี้นางสาวละลิดาเพิศวัฒนาฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงว่าครม.เนี่ยมีมติแต่งตั้งตามที่คณะรัฐมนตรีว่าการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอนะครับ ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน6รายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน4รายและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง1รายและก็เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง1รายดังนี้นะคุณผู้ฟังครับ1นางพาริณีแสงสว่างเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงตำแหน่งอย่างนี้นะ2นางสาวนันทรัตน์เทพดลชัยให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง3พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินนี่คือประวุฒินะเจอกันสมัยกองปราบให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงโอ้โหพี่เติบโตแล้วเป็นรองปลัดแล้วอ่ะ4นายโกมลพรหมเพ็งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง5พันตำรวจโทพงศธรธัญสิริให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน6ท่านสุดท้ายนี่เลยฮะขีดเส้นใต้ร้อยตำรวจเอกปิยะลักษกุลให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งแปลว่าโอนย้ายตั้งแต่เป็นร้อยเอกไปอยู่ DSI แล้วก็เนี่ยฮะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของ DSI ในวันนี
2: ้โอ้โหนะเขาก็มีการก่อนหน้านี้ถูกนี่ไงพี่ก่อนที่จะเข้าครม.แต่งตั้งเนี่ยก็มีภาพปล่อยออกมานะว่าท่านไปยืนยกมือไหว้ท่านนายกอนุทินอยู่นะฮะ
8: โอ้โห
2: ที่สนามบินนะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นอนุคณะ36ที่ยกฟ้องคดีหัวสวด้วยนะนะครับเข้ามานั่งอธิบดี DSI ที่ดูนะคดีสำคัญหลายเรื่องนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: อันดับ3นะครับเป็นเรื่องพระอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้เลยแล้วกันที่กาฬสินธุ์นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยพระกับชาวบ้านละนะฮะพระเนี่ยไปเตือนนะครับไปเตือนพวกกลุ่มวัยรุ่นนะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ถึงขนาดต้องให้พระไปเตือนให้ชาวบ้านบอกหลวงพ่อช่วยไปเตือนพวกนี้หน่อยนะมันเอาถนนมาเป็นสนามรถแข่งหลวงพ่อก็เลยอ่ะทำเพื่อชาวบ้านไปเดินเคาะประตูบ้านเลยนะนี่นะครับกิจนิมนต์ของพระที่กาฬสินธุ์หนึ่งในนั้นคือต้องไปเตือนวัยรุ่นว่าอย่ามาแข่งรถกันบนท้องถนนนะครับเอาถนนหลวงเนี่ยมาเป็นเหมือนกับลานเซอร์กิตเลยอะพี่แข่งรถกันเลยอะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยแว่นเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ยอมฟังเลยนะคือท่านก็ไปเตือนนะว่านะครับนะถ้าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเหรอโยมโอ้ พี่ว่าวัยรุ่นพวกนี้เขาจะเชื่อไหมไม่รู้นะก็ต้องรอเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เขาจะนัดหมายกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามนะครับใช้ถนนทางตรงตั้งแต่หน้าวัดหน้าชุมชนหน้าหมู่บ้านยิงยาวแว่นแข่งกันนะครับมีเด็กตั้งแต่อายุ14-15เนี่ยมาแข่งกันก็เดี๋ยวลองดูว่าพระเตือนแล้วนี่น่าจะยอมไหมจะเชื่อไหมนะครับหมดเวลาพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
18: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
19: เฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
20: ท้องเสียปวดท้อง
21: แน่นท้อง
20: มองหาย
22: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
23: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
24: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดโสธรวรารามจังหวัดจะเชิงเซาวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียวัดแขนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 น.สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10 รูปที่มาจากวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุโทกเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดวิเวการามวัดยานสังวรารามและวัดศรีมหาราชารวมถึงวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดพรมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับประกอนเวลา 17:00 น.บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาและสดับประกอนซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดสมณัตวิหารวัดเทพากรวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกรสีเวลา 19:00 น.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน8 รูปตลอดทั้งวันมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัด101และสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัด
3: จบข่าวในพระราชสำนัก
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
21: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
25: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5 ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500 บาทลุ้นรางวัลที่1 10 ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20 ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: โดนครับซื้อครับ
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
27: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
28: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
29: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
30: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
31: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: 3เพลงค่ะต้อนรับกันนะคะในค่ำคืนนี้นะคะคนดีที่อ้ายบ่ฮักค่ะจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะคะค่อยๆปล่อยมือจากพี่ฝนธนสุนทรโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar
0: ฮีทมาราธอนต้องขอขอบคุณด้วยกับซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้มาแทนน้องบอสธีรพลหนุ่มหน้ามนคนหน้าหวานปะ เขาอะไรนะเขามีสโลแกนหนุ่มหน้ามนอะไรสักอย่างนี้แหละนะคะวันนี้

น้องบอสนะคะป่วยนะคะน้องบอสป่วยเป็นที่น้องลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะน้องบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันเอเนี่ยระบาดเยอะมากนะคะไม่ใช่แต่ในหมู่เด็กนะห้องของลูกชายเนี่ยนะคะก็เป็นกันเยอะเลยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าไม่ใช่แต่ในกลุ่มเด็กนักเรียนนะกลุ่มของผู้ใหญ่เองก็เป็นนะคะน้องแป้งโกะคนสวยก็เพิ่งจะหายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะแล้วมาเป็นน้องบอสต่ออีกนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะคะเชื้อโรคมันระบาดกันรวดเร็วอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ทำแบบที่เราเคยทำกันมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือกันบ่อยๆนะก่อนที่จะหยิบอะไรเข้าปากรับประทานนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้ดูแลแทนน้องบอส1วันจนถึง4ทุ่มตรงนะคะใครที่อยากจะพูดคุยเม้ามอยนะคะอยากจะขอเพลงนะคะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366โทรมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ช่องทางนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอแล้วสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะเขาบอกว่าสโลแกนน้องบอสคือหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่าล่ะแม่เอฟซีนี่หลงกันหมดเลยนะคะลูกคิตตี้วังว่าสวัสดีด้วยพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่รุ่งด้วยค่ะนะคะพี่ใสชนจรัสกุลนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนี่ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนชื่อ Facebook เป็นคุณสุภวัฒน์แล้วแต่เราก็ยังถนัดเรียกพี่เอสุดหล่ออยู่นะคะพี่คิตตี้ลูกคิตตี้ทักทายกันแล้วนะคะคุณแม่เกลทันพิชาคนสวยด้วยนะคะพี่นันทานรียายอ้อสำย่านพี่เสือน้อยพี่นางมานสีคอนพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะทักทายแล้วเนาะพี่วิจิตจากพิจิตเรียกแล้วนะพี่วิจิตเมื่อวานนี้พี่วิจิตบอกว่าไม่เรียกพี่วิจิตเลยนะคะพี่นิวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะบอกว่าที่ว่าสีคิ้วใช่ไหมพี่นิวัฒน์จากสีคิ้วใช่ไหมคะรายงานตัวคืนนี้อากาศเย็นสบายดีนะคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะพี่ลำดวนเจ้าด้วยพี่รมิดานะคะพี่ภูรัตนพานพี่ยูนิคนะคะพี่รองลัดกระบังด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกนะนี่มีคนส่งกำลังใจให้น้องบอสด้วยนะคะให้น้องบอสหายไวๆเนาะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนี่มีประมาณนี้เท่าที่เห็นนะคุณผู้ฟังพี่ณัฐพงษ์โชติสิริด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันนะเนี่ยเท่าที่เห็นก็จับประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะแม่เสียงบูดรถไฟตกใจหมดเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่พี่มนพไรเดอร์รังสิตมาทันพอดีเลยนี่ดูกู๊ดด้วยนะคะอ่ะมานะคะเข้ามาได้เลยทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมาพูดคุยมอมอยกันได้หลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: จ้าดอกจำปาค่ะจากน้องเมลตาวิสาและน้องตุ๊กตานริศรานะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้นะคะยังไม่ติดคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะหนึ่งสายหน้าไม้ตอนนี้ยังไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้โทรติดนะแต่ว่ายังไม่มีคนรับนะคะยังไงใครที่โทรมาจองสายหน้าไม้เอาไว้ยังไงก็รอรับสายน้องแป้งโกะคนสวยด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มารอแล้วเรียบร้อยทักทายหนึ่งสายหน้าไม้กันในช่วงของสายชิลฮิวใจยังแป้งก็บอกว่ายังแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอก่อนรอก่อนนะคะได้หรือยังนะถ้าเกิดว่าได้แล้วนะคะก็ส่งสัญญาณมาได้เลยนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะทักทายไปด้วยเนาะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่นะคะที่เครือข่ายจันดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะก็ทักทายไปยังทุกคนที่กำลังฟังอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ป้าโสภาค่ะ
0: ป้าโสภาป้าโสภาโทรจากที่ไหนคะ
3: นครศรีค่ะ
0: นครศรีตอนนี้ฝนตกไหม
3: ฝนตกเยอะค่ะ
0: ฝนตกเยอะ
3: ฟ้าร้องลุยค่ะ
0: โอ้ฟ้าร้องลุยด้วยเหรอคะ
3: ค่ะแต่ตัวนี้เสาไปเล็กกว่าม
0: ี
3: แต่ฝน
0: มีแต่ฝนแล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: น้ำจะท่วมไหมอ่ะ
3: มันยังไม่มีน้ำอยู่เลยเดี๋ยวเป็นน้ำมาคนมาเร็วๆเลย
0: เหรอคะถ้ามามันมาเร็วเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
0: อ๋อแล้วทีนี้ทำยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวระมัดระวังไว้ตลอดเวลาเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เนาะนะคะ
3: แต่ตัวดีที่อยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยจะท่วมอ่ะไม่ท่วมบริเวณรอบไปหมด
0: ป้าโสภาอยู่อำเภออะไรคะ
3: ทุ่งใหญ่อยู่ทุ่งใหญ่ค่ะ
0: อ๋อตรงบริเวณที่ป้าอยู่ทุ่งใหญ่ไม่ค่อยท่วมใช่ไหมคะ
3: ค่ะบางที่ท่วมก็มีที่ไม่ค่อยจะท่วมก็มี
0: แต่
3: ที่อยู่ตรงนี้ก็เยียกก็โคกวัด
0: ตรงโคกวัดนี่ไม่ค่อยท่วมเนาะ
3: ค่ะ
0: ดีแล้ว
3: สูงค่ะ
0: ขอให้น้ำไม่ท่วมตลอดไปเลยนะป้าโสภานะ
3: ค่ะค่ะค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ซีรักหรือซีรักหกโค้งตักเตนชินดาดาค่ะ
0: ได้เลยอุ้ยเป็นคนใต้จะอยากฟังเพลงที่แบบ

0: คนโคราชร้องเป็นสำเนียงโคราชใช่ไหม
1: เพราะว่าเพลงใต้กวางกันทุกวันไม่รู้กี่รายการวันหนึ่งวันหนึ่งทุกดีเจน
0: เอา
1: ก็เลยโดนคืนนี้บ้าง
0: ก็เลยอยากฟังเพลงแบบบ้านอื่นบ้างภาษาบ้านอื่นบ้างใช่ไหมคะ
1: จังจังกวางของเพื่อนก็เหมือนอยู่แล้วเพลง
0: กวางของเพื่อนบ้างเนาะนะได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
1: ติดทุกลื่น
0: น่าน่ารักจังเลยนะคะป้าสมภามอบให้ใครไหมคะเพลงนี้
1: ผมมอบให้ดีเจทุกคนของคืน95และเวนเพลงลูกตุ้งหมานครทุกคนเลยจ้า
0: ได้เลยนะคะ
1: พี่เจดีข้างให้น้องพิมพ์ธิดาแล้วก็น้องช่างเทคนิคน้องอะไรนะ
0: น้องแป้งโกะเหรอคะ
1: น้องแป้งโกะแล้วก็น้องกวางเมื่อที่ก่อนด้วย
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วก็น้องเบน้องลูกตา
0: เก่งนะเนี่ยจำได้เกือบทุกคนเลยเนี่ย
1: จ้าๆดีเจคืนเข้าหาจำเกือบทุกคนเมื่อก่อนไม่ค่อยจะหลับแต่ตอนนี้มันจะหลับแล้วเอายามาช่วย
0: เหรอคะไม่ค่อยสบายเหรอคะ
1: มันโรคประจำตัวความดันเบาหวาน
0: อ๋อ
1: แล้วเป็นคนเกือบจะคิดมีอาการเครียด
0: อ๋อเพราะฉะนั้นฟังเพลงเนาะป้าโสภาแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะทำจิตใจให้สบายเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอายุก็เยอะ
0: ๆตามวัยเนาะด
1: ู
0: แลสุขภาพนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะป้าโสภา
1: เช่นกันอยากพูดนั่งกลับไปหาน้องไปเลยน้องไปพิจารณาด้วยนะ
0: ได้เลยขอบพระคุณมากมาก
1: เลยสุขดีนะจ๊ะ
0: ขอบคุณมาก
1: นานๆอยู่กับเพื่อนเพลงจ้า
0: ขอบพระคุณค่ะน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะเชิญชิ
2: วหิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยกับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: บแล้วเนี่ย
1: ว่าจะสิกระยักสวยนะเพชร
0: ครับแต่ขอดูมือดิครับผมพร้อมกัน
1: ตั้งเพชร

0: เป็นเสียงร้องจากพี่หญิงลีศรีจุมพลและน้องเพชรพุ่มพวงนะคะร้องเอาไว้ด้วยกันค่ะในงานมหานคร Colorful Party 2025นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2567ค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาให้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังที่วันนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะวันนี้พิมดาใจดีตามใจคุณผู้ฟังกันสุดๆเลยนะคะใครที่อยากขอเพลงหลังไมค์โทรมาได้022481366ค่ะหรือว่าจะโทรมาจองสายหน้าไมค์นะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์เดียวกันนี่แหละนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะมี1เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอเอาไว้นะคะทางหลังไมค์นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังหาให้คุณผู้ฟังอยู่นะคะว่าเพลงมันหายไปไหนนะคะเพลงมันจะหายากนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ายิ่งเป็นเพลงเก่าๆนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังขอกันแต่เพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่อยากฟังเพลงใหม่ๆกันบ้างหรอหาให้อยู่นะคุณผู้ฟังแป๊บนึงนะคะมันจะหายากนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะคอมพิวเตอร์มันค่อนข้างที่จะช้านะคะเขาเรียกว่าคนก็เก่าคนก็แก่คอมก็เก่านะคะมันก็จะช้าทีนึงอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังเนาะนะคะอยากเปิดเพลงให้อ่ะแต่หาไม่เจอทำไงดีอ่ะทีเนี้ยนะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเจอหรือยังเจอไหมรอสักครู่นึงนะคุณผู้ฟังนะหาให้อยู่กำลังหาให้อยู่สวัสดีพี่รักแก๊งซ่าด้วยพี่สุภาพด้วยนะคะมันไม่มีจริงๆด้วยนะเนี่ยทำไงอ่ะทีเนี้ยนะคะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเป็นเพลงอื่นแทนก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังหาไม่เจอเพลงนี้แล้วกัน

0: สายใจสั่งมาพี่ไมค์พี่รำพรแม่จะตามใจคุณผู้ฟังซะหน่อยเขาขอละครชีวิตมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังนะพี่นะวันนี้หาไม่เจอ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารับสายหน้าใหม่นะ022481366โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้คนจนผู้ยิ่งใหญ่จากคาราบาว

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองทุนน้ำมันเตรียมแผนกู้แสนล้านบาทหลังฐานะกองทุนติดลบพุ่งผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่าในขณะนี้กำลังพิจารณาแผนการกู้เงินรอบใหม่ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่กู้มารอบแรกปีนี้ 20,000 ล้านบาทและชำระหนี้กองทุนไปหมดแล้วโดยรอบใหม่จะเปิดให้สถาบันการเงินแข่งขันดอกเบี้ยเช่นเดิมโดยอาจใช้กรอบวงเงิน 100,000 ล้านบาทเพื่อครอบคลุมวงเงินที่จะติดลบเพื่อพยุงราคาน้ำมันลดค่าครองชีพของประชาชนเพราะล่าสุด20กันยายนกองทุนติดลบปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 92,000 ล้านบาทและยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว700ล้านบาทต่อวันคาดว่ากองทุนน้ำมันจะมียอดติดลบแต่ระดับ 100,000 ล้านบาทภายในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมสำหรับแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งเห็นชอบให้ขยายกรอบแผนให้ครอบคลุมถึงปี2572จากเดิมสิ้นสุดปี2567โดยแผนดังกล่าวยังคงมาตรการดูแลราคาดีเซลและเบนซินที่ระดับ30บาทรวมถึงปรับเกณฑ์รองรับความผันผวนของราคาน้ำมันจากเดิมที่กำหนดการเปลี่ยนแปลง5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายใน1สัปดาห์เป็น10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสะท้อนความผันผวนของตลาดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและอีกประเด็นสำคัญคือการเพิ่มบทบาทเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าในภาวะที่ราคาพลังงานโลกมีความผันผวนสูงโดยจะต้องหารือถึงโครงสร้างราคาของไบโอดีเซลและเอทานอลเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบในประเทศยังอยู่ในระดับสูงสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยอมรับว่ายังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์การสู้รบมีแนวโน้มยืดเยื้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังมีโอกาสทรงตัวระดับสูงแม้ในระยะสั้นราคาจะปรับตัวลดลงก็ตามพลพีลุยต่อปูพรมตรวจชาบัตรทั่วประเทศสงสัยทุนร้อยล้านกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดใต้สั่งเช็คเส้นทางการเงินและเจาะลงพื้นที่เองนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีความพยายามสร้างชาบัตรแห่งใหม่ในร้านอาหารย่านอ่าวนางจังหวัดกระบี่ว่าชาบัตรทั่วประเทศมีทั้งหมด 8-9 แห่งโดยที่จังหวัดภูเก็ตสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปตรวจเข้มซึ่งพบข้อพิรุธและขอใบอนุญาตก่อสร้างขณะที่ชาบัตรภูเก็ตพบร้านขายของที่มีสินค้าส่วนใหญ่นำเข้าไม่มีฉลากและอย.จึงเป็นที่สังเกตว่าการนำเข้ามาได้อย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกเอกสารอายัดไม่ให้จำหน่ายต่อไปส่วนชาบัตรในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นที่กำลังสร้างได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสอบโดยเฉพาะดูถึงบริษัทที่ถือครองที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่การขออนุญาตการก่อสร้างเป็นอย่างไรที่สำคัญต้องดูเส้นทางการเงินเพราะไม่ใช่สถานที่สร้างรายได้ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบและขยายโครงข่ายโดยมีการประชุมร่วมกันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อีกครั้งว่าโครงข่ายนี้จะขยายไปยังตรงไหนได้บ้างส.ส.หลายคนมาพูดคุยกับตนว่ามีเครือข่ายของชาวอิสราเอลโดยเฉพาะบริษัทที่มีชื่อในการทำสุสานหรือธุรกิจอื่นๆในพื้นที่ที่ไปซื้อในโดยเฉพาะบริษัทที่มีชื่อในการทำสุสานหรือธุรกิจอื่นๆไปซื้อที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100ล้านในอนาคตอันใกล้ตนจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ของใครใช้เงินที่ไหนมาซื้อเป็นบริษัทอะไรมีเจตนาเพื่อทำอะไรเพื่อให้คนในพื้นที่ไม่กังวลใจส่วนกรณีคนกระบี่เริ่มกังวลใจว่ามีการตั้งเป็นชาบัตรถาวรนั้นเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องหาข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจพลังงานสั่งบาฟและบางจากทดสอบระบบท่อทั่วกรุงเทพมหานคร66กิโลเมตรนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3วันนี้ได้มีการเปลี่ยนท่อใหม่ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงที่พบรอยรั่ว16เมตรพร้อมจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณแนวท่อใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะสั่งการบริษัทบัฟขน ส่งทางท่อจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อทดสอบระบบท่อตลอดแนว66กิโลเมตรภายหลังการซ่อมแซมแล้วตั้งแต่บางจากช่องนนทรีช่องนนทรีมักกะสันมักกะสันดอนเมืองและมักกะสันสุวรรณภูมิเพื่อสำรวจสภาพภายในและตรวจหาบริเวณที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือมีความผิดปกติอื่นๆซึ่งการดำเนินการจะไม่สิ้นสุดเพียงการซ่อมจุดรั่วที่พบแต่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ซีรี
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ตุดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา ไอยารา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตซีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะมาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์รออยู่นะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเกม
3: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
4: พี่สมนนท์สูงนครราชสีมานะคะ
3: นี่รายงานตัวชัดเจนครบถ้วนเลยพี่สมทำอะไรอยู่คะ
4: นั่งฟังเพลงอยู
3: ่แล้วตอนกลางวันพี่สมได้ทำงานไหมคะหรือว่าทำอะไรตอน
4: พี่สมเกษียณงานแล้วค่ะ60กว่าแล้ว
3: ว้าวนี่แหละอาชีพที่ใฝ่ฝันเกษียณแล้วอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหม
4: ไม่ได้ก็เบื่อค่ะ
3: เบื่อใช่ไหมพี่สมทำอะไรกันดีหาอะไรทำกันไหม
4: ทำไม่ได้หรอกพ่อป่วยค่ะ
3: เอาหรอคะพี่สมทำอะไร
4: ค่ะผ่าตัดมา
3: หรอคะเป็นอะไรคะพี่สม
4: ค่ะ
3: ทำไมถึงต้องไปผ่าตัดคะ
4: ลำไส้อุดตัน
3: ฮะจริงเหรอเนี่ย
4: ค่ะ
3: แล้วมันเป็นอาการยังไงคะถึงรู้ว่าเราเป็นลำไส้อุดตันอะ
4: มันก็ปวดท้อง
3: ค่ะแล้วคุณหมอได้แนะนำไหมคะว่าต้องดูแลตัวเองยังไง
4: ก็ให้กินอาหารอ่อนๆก่อนไม่ให้กินเผ็ด
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีความดันไขมันอะไร

0: ด้วยหลายอย่างปวดทั่วเข่าด้วย
1: โอ้ประกอบกันใช่ไหม
0: ใช่
1: พอจะทราบ
0: เราไปหมดเลย
1: เหรอคะพอจะทราบไหมว่าเกิดจากอะไรคะลำไส้อุดตันเนี่ยคุณหมอได้บอก
0: คิดว่าเวลาทำงานสงสัยไม่ค่อยกินอาหารตอนเช้าอ่ะพอจะเร่งงานไง
1: อ
0: ๋
1: อไม่ค่อยทานอาหาร
0: ใช่ไปกินสายแล้วก็ที่คิดว่ามันก็จะรีบเล็กลงไงสงสัยคิดเองนะอันนี้หมอเขาก็ไม่บอกหรอก
1: ค่ะเราก็ไม่ได้ถามด้วยเนา
0: ะ
1: อาจจะเกิดจากกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าอาจจะเกิดจากอาหารที่มีไขมันสูงก็เลยทำให้แบบว่ามันมีไขมันพอกอยู่ตรงลำไส้แล้วทำให้อาหารมันเดินไม่สะดวกอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: ยังไงใครที่ฟังอยู่นะคะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะ
0: ต้องกินเช้ากินเที่ยง
1: เนาะนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: วันนี้พี่สมอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: จบซะเนาะ
1: จบซะเนาะนะคะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
0: ้มอบให้น้องพิมพ์หน้าไม้แล้วก็น้องแป้งโกดด้วยนะ
1: ได้เลยค่ะมี
0: ท
1: ุ
0: กเสียงทุกสายด้วยนะที่ฟัง
1: ค่ะ
0: พี่ฟังทุกวันเลยแต่โทรไม่ค่อยติด
1: เนาะวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันที่ดีนะ
0: ถือว่าโชคดีนะ ที่ได้คุยกับน้องพิม
1: ใช่ไหมพิมดาก็ดีใจได้คุยกับพี่สมเพราะว่าเราเหมือนยังไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยไหมคะหรืออาจจะเคยเมื่อนานมาแล้ว
0: เคยคุยกับเฮียหมีหนึ่งครั้งแล้ว
1: โอ้เนาะโทรมาบ่อยๆได้เลยนะพี่สมนะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
0: เดี๋ยวก่อนสายก็ได้คุยแล้ว
1: ดีจังเลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
0: ค่ะ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เดี๋ยวได้ไปฟังเพลงพร้อมกันเลยนะพี่สมนะ
0: ค่ะ
1: คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
0: รักษาสุขภาพด้วยนะ
1: เช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละค่ะพี่สมขอเพลงจบซะเนาะมาอ่ะมาทายกันดีกว่าพาเรทชุดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: 4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรพาเรทเพลงฮิตชุดนี้นะคะมันเหมือนเป็นการปลอบใจนะจะว่าไปเพลงแรกเนี่ยเขาก็ปลอบใจว่าจบซาเนาะจากน้องนุชวิลาวันตามมาด้วยจบแบบเท่ๆจากโจยมนินนะคะก็คือจบซาเนาะจะได้จบแบบเท่ๆนะคะแล้วก็ปลอบใจกันต่อเนื่องบ่ฮักกะเศร้าเถาะนะคะจากดิดคิตตี้สุดท้ายปลอบใจว่าเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮานะคะจากมุดแคนแก่นคูนและลำเพลินวงศกรนะคะก็คือ4เพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลอบใจก็แล้วกันเนาะชื่อเพลงอะเนาะแต่เนื้อหาของเพลงอาจจะเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างไม่เป็นไรเอาชื่อเพลงเกี่ยวไว้ก่อนนะคะในช่วงของพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังค่ะใครที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะคะมาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้รถไฟมารอรับแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้มาเพียบเลยคุณผู้ฟังอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะพี่อนันต์โคราชป้าใหญ่รับคำแหงยายแสงบางนาพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่วอนจังหวัดกาลุง935แท็กซี่พี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่กูดชลบุรีพี่มนัสนครศรีพี่จงรักกระบี่พี่หนุ่มเขาคิดชะกูดพี่สวัยชุมพรพี่นีลาซานพี่แจ๊ดพี่โจบุรีลำพี่เสงี่ยมสุราษฎร์เป็นไงเยอะไหมวันนี้มากันเพียบเลยหลังใหม่นะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะพี่สมทยาสวัสดีด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะเสียเปียกคนทำไงจะใครล่ะด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าก็ยังอยู่กับแม่นะคะพี่เอสุดหล่อก็อยู่ด้วยนะคะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักด้วยนะคะพี่ณรงค์ยินดีค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรภกากุลนะคะพี่สุรยุทธสมานอัคคณีด้วยนะคะมาทักทายช่องทางนี้นะคะแล้วก็จะมี TikTok ด้วยนะคุณผู้ฟัง TikTok ส่วนตัวของพิมดาก็เข้าไปพูดคุยมอได้ช่องทางนั้นนะคะพี่ไตรรัตน์ค่ะพี่ทศพลนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินเจริญนะคะพี่วิสุวิมลจันทไทยด้วยค่ะนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนดูนิดนึงเนาะเผื่อคุณผู้ฟังจะเพิ่งจะเข้ามาทักทายกันนะคะพี่หนูเพียรภกากุลด้วยนะคะนี่พี่อะไรอีกเนี่ยพี่กูลใช่ไหมพี่กูลบูนนะคะเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังค่ะพี่เอทักทายแล้วเนาะพี่เอสุดหล่อนะคะอ่ะรถไฟขบวนที่2นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางช่องทางนะคะ TikTok จะมีพี่นิสาด้วยน้องแชมป์สีสุขมาช่องทางนี้แล้วนะคะน้องหนีดูน้องฟ้าใสนะคะพี่เบนซ์ด้วยนะคะนายบอยคนเดิมนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมน้องไบสไลเดอร์ก็มา2ช่องทางเลยนะคะอุ้ยหลายๆคนเลยมาทักทายกันนะเอาล่ะรถไฟน้องแวนด้วยน้องแวนแวนว้าวเกือบลืมเอาล่ะไปละรถไฟออกก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้เมืองมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ชื่อเพลงว่าตามหานะคะจากไม้เมืองสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่วีรยุทธ์ชุลิกรหรือว่าพี่ฮาลีมมาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เคนตะโมรินะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะชอบสไตล์แบบไม้เมืองนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วง DJ นะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

0: 2เพลงจังหวะสนุกๆค่ะมีคุณผู้ฟังว่าโอ้ FC หลับหมดแล้วน้องพิมดานะคะจัดเพลงสนุกๆนิดนึงนะคะก็จัดให้เลยนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะมีเพลงเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีค่ะคงที่อยู่ในฮิตที่1นะคะแล้วก็ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวก่อนหน้านั้นเนาะหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่2ค่ะฮิตที่1ฮิตที่2ค่ะสงสัยคุณผู้ฟังเนี่ยจะชอบเพลงที่มีจังหวะเนาะสนุกๆนะคะก็จัดให้เลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆมาฝากกันด้วยค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องเราสั้นๆวันนี้นะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มสาวค่ะหนุ่มสาวกำลังอยู่ในช่วงความรักสาวอซ้อหนุ่มว่า
2: พี่ขอหนูปวดฟัน
1: หนุ่มก็หอมที่แก้มและพูดว่ายังปวดอีกไหมจ๊ะสาวตอบว่า
2: ไม่ปวดแล้วค่ะ
1: สักพักสาวก็เอาอีก
2: ปวดคอจังเลย
1: หนุ่มก็หอมไปที่คอของสาวแล้วพูดว่าหายปวดยังจ๊ะสาวตอบว่า
2: หายแล้วค่ะ
1: คุณยายที่ยืนอยู่ข้างๆนี่เขายืนดูมาตั้งแต่ต้นแล้วนะเขายืนดูแล้วเขาทนไม่ไหวเขาถามไอ้หนุ่มว่า
2: ไอ้หนุ่มแกนี่สุดยอดจริงๆเลยนะหมอเทวดาแท้ๆเลยแกช่วยรักษาฤาษีดวงทวารให้ยายหน่อยได้ไหม
1: ทำไงอะทีนี้ทำยังไงดีเอ่ยรักษายังไงดีเอ่ยฤาษีดวงนะครับวิธีการของหนุ่มเทวดาคนนี้คือยังไงจุ๊บนะฮะหอมไปที่ตรงที่ปวดแล้วจะหายทีนี้คุณยายเป็นที่ฤาษีดวงทวารลำบากแย่เลยนี่เป็นยังไงคะเรื่องสั้นของวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเวลาเดิมนี่แหละ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะกลับมานะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายอีกสัก1เพลงค่ะ
3: เพื่อนเพลงหวาน
4: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
5: 73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้พิมดาขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะสำคัญมากๆเลยและเห็นว่าเขาบอกว่าจะมีอะไรพายุเข้าใช่ไหมเตรียมรับมือกับพายุฝนน้ำท่วมอะไรต่างๆนะคะยังไงก็ให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอย่าตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าให้คอยระวังก็แล้วกันเนาะนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนเป็นเพลงหวานหวานจากคริสตินชื่อเพลงสั้นๆเลยค่ะดาวไปแล้วค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: ทนสนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Palsa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้ววันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องมีขยับร่างกายกันบ้างแหละนะคะไม่แขนก็ขานะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่เวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มก็เจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆนะคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะคะมาพร้อมกับความสนุกนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้แบบว่าผ่อนคลายกันนะคะ3งานเพลงสนุกๆในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับส่งรักส่งยิ้มส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะงานจากพี่ตุ้มจ๋านกร้องค่ะแล้วก็ต่อด้วยแม่อยากอุ้มหลานค่ะพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่เลิฟบอกว่าโอ้โหชอบมากเลยเพลงนี้จอจานเยอะมากจริงๆมาหลายโหลเลยนะจานมาหลายโหลเลยนะคะจดหมายลาจิ๋มนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลนั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราวันนี้ขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะผ่านทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังนะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะนะคะส่งต่อมอบความสุขเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะเมื่อวานก็มีติดค้างไว้หลายงานเพลงเลยคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเมื่อวานเพลงค่อนข้างเยอะเลยหลังใหม่เนาะวันนี้ไม่เป็นไรนะคะอนุญาตให้ทักท้วงกันได้นะคะตามสบายเลยคุณผู้ฟังจริงๆนะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งอินดี้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะอยู่ตรงนี้ยินดีจัดให้นะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมานะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังสายชิลฮิวใจสายหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาแนะนำเพลงคุยสายหน้าใหม่กันสักนิดนึงนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะจ๊ะอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะเช็คเบอร์ให้หนูนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีนะคะผิดไปตัวเดียวเนี่ยไปโผล่ร้านหมูกระทะบ้างร้านแก๊สบ้างมันจะไม่ได้คุยกันเนาะ นะใช่ไหมสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะที่ตอนนี้เข้ามาแล้วที่เพจด้วยนะ LTM FM 95

แล้วอ่านอีกดูแล้วดูอีกว่าเอ้ยเช็คว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรไงนะคะก็ใช้ความระมัดระวังไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ก็ไม่ประมาทนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่เราจะเสพข่าวต่างๆบนโซเชียลมีเดียด้วยนะอ่ะนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะมีเพลงเพราะๆนะคะมอบให้กับผู้ฟังที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่องทางของเรานะคะนอกจากเบอร์โทรศัพท์แล้วนะคะเรามี SMS ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400ได้เลยนะคะ4689400นะคะที่ไหนฝนตกหรือว่ามีการอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของน้ำนะคะอย่างไรกันบ้างนะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าจะได้แชร์นะคะจากคนในพื้นที่เลยนะคะสมาชิกตอนนี้เยอะเลยสวัสดีพี่นิรันดร์พี่เอิร์กนะคะพี่สุภวัฒน์นะป่าเดฟด้วยนะคะสวัสดีป่าเดฟนะคะแล้วก็พี่เล็กยินดีพี่จรัสพี่นักรบนะคะพี่วันธนีสวัสดีทักทายนะพี่ไตรรัตน์พี่ประธานนะคะพี่เลิฟตวยนะเจ้านะสวัสดีคุณแบงค์นะคะเหมือนจะอยู่แถวนี้แล้วก็สวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่วารีพี่มาดาพี่สงวนศรีนะคะเสียเปียกด้วยบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงจังเลยนะขอบคุณมากๆนะคะพี่ณัฐพลพี่เบลเบดค่ะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เสาคำด้วยเนอะบอกแวะมาทักทายยามดึกนะคะพี่จรูนหน้าแก้วพี่คมกริดนะคะบอกฟังอยู่ทุกวันเลยอยู่ที่อุดรธานีขอบพระคุณมากๆนะคะพี่เมตตาจากบุรีรัมย์พี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สายชนนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวหิวใจจัดอีกหนึ่งงานเพลงสนุกสนุกกันละกันนะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับสาวสวยสวยไว้ก่อนนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วค่ะสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากนครพนมค่ะสวัสดีค่ะพี่จอย
2: สวัสดีครับน้องตาลครับผม
1: โอ้โหเสียงสดใสแจ่มว้าวเลยอะวันนี้โอ้โหค่ะไม่ได้คุยกับพี่จอยนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมนานกันครับผม
1: นานเหมือนกันพี่จอยหายไปไหนมาตั้งนานเลย
2: โอ้กลางคืนไม่ค่อยฟังส่วนมากผมจะตกครับผม
1: แปรไปยางอ๋อฝนไปกรีดยางก็เลยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะไม่ได้ไปกรีดหรือไปกรีดนะ
2: ไม่ได้ไปกรีดครับกลางคืนส่วนมากฝนตกครับ
1: อ๋อแต่ว่าวันนี้แสดงว่าวันนี้ไปกรีดยาง
2: ครับผมไปเที่ยวที่แล้วครับผม
1: ก็เลยได้คุยกันเนาะวันนี้เนาะ
2: ครับน้องตาสบายดีวะครับผม
1: สบายดีกำลังจะถามเลยว่าพี่จอยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: โอ้ก็สบายดีครับผม
1: โอเคเนาะแต่ฟังจากเสียงแล้วรู้สึกว่าสดใสแข็งแรง
2: ครับครับ
1: นะโอเค
2: ไม่เจ็บไม่ป่วยครับผม
1: ไม่เจ็บไม่ป่วยนะเป็นกำลังใจให้ในการทำงานด้วยนะคะพี่จอยนะ
2: ครับ
1: โอเคนะคะวันนี้พี่จอยอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะ
2: ครับผม
1: หมอนขาด
2: ครับครับ
1: หมอนขาด
2: ศาสตร์พื้นเก่า
1: หมอนขาดศาสตร์พื้นเก่า
2: ค
1: ่ะศาสตร์กับเสือนี่อันเดียวกันไหมคะ
2: แม่นครับผม
1: โอเค
2: เสือ
1: เออคือกันเนาะ
2: ค
1: ือการคือกันนะคะแซวเล่นเฉยได้เลยจัดให้แล้วอยากมอบเป็นพิเศษไหมคะกับเพลงนี้อยากให้ใครไหม
2: อ๋อพี่เสือก็น้องตาลกับจงหลังไหมนะครับ
1: หรอมอบให้ตาลกับแป้งฟังนะ
2: ครับคร
1: ับโอเคเดี๋ยวหนูฟังกัน2คนเลยแค่2คนเท่านั้นจะไม่ให้คนอื่นฟัง
2: ให้คนอื่นฟังเยอะได้ครับผมอ๋อ
1: เหรอให้คนอื่นฟังได้เหรออ๋อ
2: แต่ว่าพี่เศษน้องจ๋ากับน้องแม่ไหมนะครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากครับพี่จอยหยอกเล่นเฉยพี่จอยรักษาสุขภาพด้วยนะฝนตกในช่วงนี
2: ้
1: ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโถถ้าพี่จอยไม่บอกนะว่าให้คนอื่นเขาฟังด้วยได้นี่ยกเนี่ยหนูเข้าไปฟังกับแป้ง2คนเซเลนอ้าวสายชิลหิวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงนี้ค่ะงานจากพี่ไผ่พงศธรนะคะหมอนขาดศาสตร์ผืนเก่า

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนึงนะคะพี่จอยจากนครพนมนะคะแนะนำงานเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะคะกับหมอดขาดศาสตร์ผืนเก่าหมอนก็ขาดเนาะเสือก็ยังผืนเก่าอีกเนาะก็ต้องน่าเห็นใจอยู่แล้วนะต้องให้กำลังใจฟังเพลงนี้แล้วเนาะนะคะหลายคนบอกว่าฟังแล้วก็รู้สึกสะท้อนกับชีวิตตัวเองเหมือนกันนะคะในหลายๆเรื่องราวนะคุณผู้ฟังที่อยู่ในเพลงนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะแบบแป๊บนึงอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยแต่ฟังแล้วทำไมมันรู้สึกอินรู้สึกว่าเข้าใจในอารมณ์ของเพลงไปด้วยอันนี้มันเป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์ที่ในแต่ละเพลงเนี่ยเขาจะส่งมาถึงคนฟังนะคะอ่ะเป็นว่าใครชื่นชอบเพลงไหนนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึงจองสายหน้าใหม่ด้วยที่022481366นะคะอ่ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยค่ะที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะจ๊ะนะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่จ่อยบอกว่าลืมชมดีเจลูกตาลว่าสวยนะ ไม่โอ้ยแค่นี้ก็แค่นี้ก็ลอยติดผนังฝาผนังสตูดิโอละ สวัสดีคุณแม่ค่ะคุณแม่เกลนะคะทักทายนะคะพี่วารีบอกว่าอยากฟังคอยน้องใต้ต้นโดนพี่บุญช่วยบอกสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลขอใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอันนันนะคะพี่สมควรบอกอยากฟังจิกหมอนของลูกตาลโอ้โหเพลงเนี่ยตำนานเลยนี่ตำนานมากเพราะนานเหลือเกินนะคะเอาจริงส่วนตัวหนูพูดจากใจจริงเนี่ยนะขอสารรูปเลยนะว่าร้องไม่จบนะจริงๆจำไม่ได้แล้วนะผู้ฟังคือไม่ใช่อุ้ยทำไมเพลงตัวเองคือมันเป็นเพลงช่วงแบบท้ายๆแล้วก็จำไม่ค่อยได้ร้องในคอนเสิร์ตอะส่วนใหญ่แต่ก่อนก็จะร้องบ่อยที่สุดอันก็จะเป็นอาก็น้อยอู้ได้ก่อพิเศษใส่ใจอะไรเงี้ยอย่างบัลลังก์เปลือยนี่จะร้องแบบบ่อยมากใช่ไหมคะทุกงานเลยอะไรเงี้ยแต่จิกหมอนี่ก็จะมาแบบช่วงหลังๆแหละก่อนที่จะหมดสัญญาอะไรเงี้ยนะคะคือดูเนื้อเนี่ยได้อยู่เขาบอกขอฟังจ้ะไม่ใช่ขอให้ร้องนะพี่สมควรบอกเออหรอหนูเข้าใจว่าให้หนูร้องหรือเปล่าพี่เอสวัสดีพี่เอนะคะพี่เออินทิรานะคะเพิ่มเติมแล้วก็มีพี่สารพีพี่สุนิสาพี่วันธนีพี่นักรบพี่สรวิทย์บอกอยากฟังดอกชวาสีแดงด้วยพี่บอลวีบอกมารายงานตัวครับนะขอเพลงน่ารักอย่างแรงด้วยจ้ะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่ณโมพุทโธบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆน้องๆของเราด้วยนะคะที่ผ่านเข้ามาทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดรีโพสต์ได้เลยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยค่ะมีฝากเข้ามาจากพี่สำรวยนะคะโทรมาจากนู่นบุรีรัมย์บอกว่าขอเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรสักเพลงนะน้องลูกตาลจัดให้เลยกับหัวใจที่ใช้แล้วค่ะ

0: ชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกสนุกให้เลยคือวันนี้พยายามจัดเพลงมันๆให้ทดแทนเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานมีเพลงช้าๆซึ้งๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เพลงที่ขอมาก็ไปในฟีลลิ่งอ่ะแบบนั้นเนาะไม่เป็นไรเราคุณฟังเนาะสลับกันไปนึกรายได้ก็เปิดดีเจแบบนึกรายได้ก็เปิดแล้วนี่ตามใจคุณผู้ฟังเป็นหลักเลยอ่ะวันนี้นะคะเอาเป็นแบบโจ๊ะโจ๊ะเลยในช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ของเรานะคะที่เก็บบรรยากาศบันทึกการแสดงสดนะคะจากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่มาฝากคุณผู้ฟังกับมหานครไลฟ์นะคะจัดให้กับ3หนุ่มวงซอยบอยนะเพลงนี้

0: อนไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าแซ่ทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: บรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่าลองเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ทุกครั้งที่ฟังลุงขาดป้านะคะเพลงที่จบไปนะคะงานจากพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะหนูก็จะมีคำถามทุกครั้งนะคะว่าเฮ็ดนาโจโลเนี่ยเป็นยังไง ใครก็ได้นะคะช่วยเฮ็ดนาโจโลนะคะถ่ายรูปส่งมา ในไลฟ์หน่อยได้ไหมคะ อยากเห็นน่ะเอาจริงๆนี่พูดจริงๆมันต้องทำยังไงทำแบบคือเป็นอาการยังไงอะนาโจโลเนี่ยจริงๆไม่เชื่อในไลฟ์บอกว่าเขาให้ทำยังไงล่ะเอ้าจริงๆนะคะอันนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทางหลังไมค์นะคะ2เพลงเลยหนูจัดให้นะคะที่จบไปกับลุงขาดป้าสิทธิพรสุนทรพจน์แล้วก็ก่อนหน้านั้นผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะพี่ดำรงวงทองนะคะจากลุงน้อยนะคะลุงน้อยประจวบนะคะเมื่อสักครู่นี้ลุงขาดป้าจากไอ้หนานดิฟเนอร์ไอ้หนานดิฟลำปางเนอร์ไอ้หนานดิฟแต่งหน้าโจโลได้ก่อให้ยังไงมันต้องทำยังไงนะคะอ่ะเนี่ยมีเพลงฝากเข้ามาเยอะเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีต่อแน่นอนนะคะ

เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่ฝากเข้ามาพี่โชคดีจากนครศรีธรรมราชทะเลใจนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชลิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 ตำ 8

ดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: 23:03 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแน่นอนค่ะนะคะกับชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่อีก1สายในชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วด้วยจากนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ใครคะเนี่ย
4: น้องแวว
3: น้องแววเหรอเสียงเนาะสดใสมาเลย
4: สดใส
3: นะดึกๆก็จะสดใสแบบนี้พอแบบพระอาทิตย์ขึ้นก็จะอ่อมนะ
4: อ่อมมากอ่อมมาก
3: อ่อมเป็นแกงอ่อมเลยอ่ะน้องแวนนะคะโทรมาจากนครปฐมแถวไหนครับแวน
4: ไอ้แถวพุทธมณฑลใกล้ๆสายยาฮะ
3: อ๋อเรียนอยู่แถวนั้นเหรอจ๊ะ
4: ใช่ฮะ
3: โอเควันนี้นครปฐมแถวๆที่พักฝนตกไหมล่ะ
4: ตอนนี้ไม่ตกฮะตอนเช้าตกเยอะอยู่อะ
3: ตกเยอะอยู่นะคะแต่ว่าคืนนี้ก็แบบคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะน้องแวนก็แวะไปเจอที่ปทุมมาเหมือนกันเนาะเราน่ะใช่ไหมแอบว้าไปแอบว้าไปให้กำลังใจอยู่นะคะได้เจอกันอยู่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะนะโอ้โหวันนี้ขอเพลงแบบนะอยากฟังเพลงอะไรนะคะ
4: ขอเพลงอะไรหน้าฮัทขนาดเลย
3: ทำไมมันหน้าหลายหน้าจังละแวน
4: ฮะมีหน้ามีหน้านู่นหน้านี่หน้านะแม่เฮ้ย
3: นะคะนะคะขนาดเลยเพลงของใครคะ
4: ใครวะจับช่วงสี่ทุ่มเนี่ยใครเนี่ย
3: แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะวางสายเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะนะคะขนาดเลยค่ะ
4: ให้กับทุกเสียงสายแก้ฟ้อดีเจนะคะแล้วก็คุณพอชนน้องแล้วกันผมจะไม่บอกชื่ออะไรกันเลยครับ
3: นะคะแวนติดตามฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
4: ตั้งแต่ช่วง13 ปีแล้วครับ
3: หมายถึงว่าปีนี้เนี่ยปีที่22แต่ว่าน้องแวนฟังมาตอนที่ครบรอบ13 ปีเหรอคะ
4: นี่ฮะ
3: อ๋อโหเดี๋ยวนะกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวนะ7 8 9ประมาณนั้นไหมประมาณ
4: ปีกับสิบ
3: เก้าปีเก้าปีสิบปีประมาณนี้นะคะยาวนานเลยนะแวนแสดงว่าตั้งแต่เรียนมัธยมหรอ
4: ประมาณปลายมอต๊ะปลายปอ5ปอ6ละหนูไม่ในใจช่วงนั้น
3: โอ้นานแล้ว
4: ช่วงนั้นเอ็มคอร์ดจัดช่วงเที่ยงคืน
3: ค่ะ
4: เป็นคือช่วงนั้นอยู่ช่วงเที่ยงคืน
3: ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านั้นฟังทางวิทยุด้วยใช่ไหม
4: วิทยุครับเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
3: ครับอ๋อเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ตอนหลังก็พอมีออนไลน์ก็ได้เข้ามาดูทางไลฟ์ด้วยเนาะแวนเน
4: า
3: ะ
4: ทางไลน์ด้วยบ้างนะฮะ
3: โอเคได้เลยนะคะน้องแวนก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับลูกทุ่งมหานครของเราหลายครั้งด้วยเหมือนกันสนุกไหมแวนเวลามาม
4: าสนุกมากครับพูดคุยกันวนโอ๊ยไปทุกวันเนี่ย
3: ทำตัวดีๆเราอ่ะรู้ป่ะ
4: ด
3: ีเหรอโอเคแวนขอบคุณมากเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะจ๊ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวแวนพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
4: จำได้แล้วฮะ
3: จำได้เลยเอามาจัดมาค่ะ
4: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เก่งมากนะคะเป็นหน้าเป็นตาให้กับแก๊งเฝ้าดีเจมากนะคะโอเค

0: โอเคแฟนขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
1: ได้เฮ้ย
0: โอเคจ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต15ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบน่ารักน่ารัก

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เสียงงานเพลงสนุกสนุกแล้วก็น่ารักด้วยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะที่จบไปกับถอนใจลึกๆนะคะงานจากน้องป่านปานชีวาค่ะก่อนหน้านั้นนะคะหลงรักซะตั้งนานเปาวลีพรพิมลนะคะแล้วก็สองเพลงนะคะเพลงภาษาเหนือนะเจ้าพ่อใจล้านลาค่ะงานจากพี่แคทรัตการนะคะคิดถึงมากเลยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะเพลงของตันเองกับหน้าฮักขนาดเลยจากสายหน้าใหม่น้องแหวนจากนครปฐมนั่นเองนะคะสี่งานเพลงนะคะกับพาเหรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ฝากเข้ามานะคะทางหลังใหม่นะคะ022481366นะคะนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมในชั่วโมงนี้แล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่จรัญทองบัวพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็มีใครอีกพี่จุนนะคะพี่ธีรพัฒน์นะคะขอบคุณค่ะเผื่อว่าบางคนเพิ่งจะผ่านเข้ามาเจอนะคะทางไลฟ์นะคะก็สามารถมาฟังเพลงมาอยู่กันได้ช่วงดึกๆแบบนี้นะคะกับตานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะส่วนใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะตอนมีอีกหนึ่งช่วงรายการก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะชื่อรายการวันอาทิตย์ 5:00 นถึง1ทุ่มนะคะตันก็จะจัดรายการเป็นเพลงเก่าๆนะคะร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยเพราะว่าใครชื่นชอบเพลงเก่าอยากฟังเพลงย้อนยุคย้อนอดีตกันหน่อยนะคะก็มาฟังกันได้ช่วงเย็นๆวันอาทิตย์นะคะสวัสดีพี่สนธยาเพิ่มเติมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยค่ะทาง Facebook Live ของเราแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะคะมีเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่โสภาจากนครศรีธรรมราชนะคะยังฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่านอนไปแล้วหรือยังนะคะขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้ก็แล้วกันเพลงแหล่สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันคุณผู้ฟังจริงๆช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาแต่ว่านะคะเผื่อไว้ก่อน อันจากคุณพ่อไวยพจน์แล้วก็พี่ทศพลนะคะนาคสั่งสีกา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะหนูอินมากเลยเมื่อสักครู่ยังลำอยู่ไม่จบเมื่อกี้เนี่ยจริงๆนะอ้าวในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังคะจอคิวฮิตเพลงนี้และในชั่วโมงนี้นะคะบอกเลยว่าว้าวสุดๆนะคะเป็นการร่วมงานที่โอ้โหนะคะถือว่าแฟนๆต้องกรี๊ดอ่ะอันนี้จริงๆนะคะวงแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ฟังฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงทำไมต้องเป็นเราค่ะจากสังกัด TMG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงและเรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์ค่ะไปฟังเพลงนี้ค่ะทำไมต้องเป็นเราค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เป็นหนึ่งงานเพลงนะคะที่ถูกใจทั้งแฟนของแอลกอฮอล์แล้วก็แฟนของคาราบาวด้วยนะคะทำไมต้องเป็นเราค่ะงานเพลงนี้ใหม่ล่าสุดแล้วก็เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากฟังเพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้จัดให้2งานเพลงนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะตี3นะคะงานจากน้องบอสธีรพงศ์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่18แล้วก็ต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะฮิตที่5นะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ

0: แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: คำว่าฮักมันเฮียทิมใสอยู่มองใดกับบะฮูนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูณนะคะเพลงนี้ฝากมาช่วงท้ายชั่วโมงพอดีนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะจัดให้เลยตอนนี้23:53นะคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งช่วงหนึ่งเพลงนะคะเอาไปกันต่อเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะวันนี้ทิ้งท้ายงานจากพี่เสือธนพลนะคะรักเดียวใจเดียวมอบให้กับคนที่นะคะนี่แหละเหมือนชื่อเพลงเลยรักเดียวใจเดียวนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนทิชาวันนี้ไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตุ๊ดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงน่ารักน่ารักนะคะวันนี้มาแบบฟิลตามุตามินี่ถ้าไอ้บ่ฮักนะคะจากพี่ก้านตองทุ่งเงินค่ะตามมาด้วยผลงานเพลงจาก1 TK Band ซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้นี่ฮิตมากๆเลยในช่องนี่มีหลากหลายแอปพลิเคชันใช่ไหมที่ใช้กันใช่ไหมเพราะพี่รักจริงพี่ก็อยู่ของพี่เฉยนะอีกหนึ่งเพลงค่ะน่าฮักขนาดเลยจากพี่ลูกตาลชนทิชาในช่วงนี้ของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณซิงกะบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตกาช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulse
0: มาแล้วจ้ามาแล้วเที่ยงคืน16นาทีนะคะอยู่กับเมธิชาค่ะยาวๆไปจนถึงตี2เลยนะสำหรับใครนะคะที่วันนี้อยากจะมอบผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะจะบอกว่าแป๊บหนึ่ง ถามว่าทำไมถึงแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามานะจัดรายการยังไม่ได้กินข้าวนะคะเลยบอกน้องกวางว่ารบกวนไปอุ่นข้าวให้แป๊บหนึ่ง หล่อเล่นเออนะโทรได้022481366นะคะวันนี้มี2สายแล้วลองโทรมาอีกสักหน่อยเราจะได้เลือกกันหน่อยว่าเอ๊ะอยากจะมีเพลงไหนเราจะได้แรนดอมกันนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกหลากหลายพื้นที่และจะตกอีกยาวนานเลยตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27หลากหลายพื้นที่ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะที่เขาเป็นช่วงนี้เลยเป็นกระแสเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจามใช่ไหมจามแล้วกลายเป็นว่าส่วนที่เขาเป็นหมอนรองกระดูกอ่ะเออมันแบบมันปิดมันปิ้นออกมาหรืออะไรเงี้ยเออเนาะแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่ารอยโรคอยู่ว่าเขาเคยมีอาการโน่นนี่นั่นมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้อู้หลากหลายเรื่องราวที่จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะมีคนบอกว่าสบายละอยู่แต่บ้านหมายถึง

อะไรอ๋อฝนตกใช่ไหมสบายแล้วอยู่แต่บ้านโอ้ยมันจะสบายจริงหรือเปล่าเนาะถ้านอนสบายแล้วไม่มีเงินใช้ก็ไม่เอาใช่ไหมเออเราอย่างน้อยเราจะต้องแบบออกมาออกกำลังกายมีคนบอกว่าขอเพลงเอาที่บายใจหน่อยครับนะจะบอกว่า

ตามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะ มีคนบอกอะไรนะซับคอนเทนต์จ้าอย่างสังนั้นอะช่วงนี้อุ๊ยขอเมาท์มอยกันได้ไหม ขอเมาท์มอยกันได้ไหมคือแบบอากาศมันเปลี่ยนใช่ไหมมันทำให้เวลาเราไปอุ่นโค้งอุ่นข้าวอะบางทีอะน้องเมย์ล่าสุดอะน้องเมย์ไปอุ่นไอ้นี่อะไรนะลูกชิ้นอุ่นเอาไว้แล้วไม่รู้อะไรของหนูเนี่ยหนูก็ออกไปทําอย่างนู้นอย่างนี้หนูก็ไปทําอย่างอื่นลืมในไมโครเวฟแล้วเป็นไมโครเวฟที่หนูไม่ได้เปิดบ่อยๆอ่ะไม่ได้เปิดประจําอ่ะก็กลายเป็นว่ายังไงรู้ว่าลืมลูกชิ้นไว้ในไมโครเวฟอยู่ 3-4 วันเมื่อเช้าเพิ่งไปเปิดเจอ ว่างงตัวเองมากว่าทำไมตัวเองเป็นคนอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้ง ลืมทุกอย่างอ่ะหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะโทรเข้ามาได้เลย02-248-1366นะคะ

0: จสนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาคุยกับหนุ่มแสนหน้าใหม่กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะว่าไงรูปหล
2: ่อคือโชคดีมันใช่ครับ
1: ครับผมครับสวัสดีพี่โชคดีด้วยนะจ๊ะ
2: ด้วยนครที่ธรรมราชครับ
1: ครับผมครับเอาเป็นแบบเด็กชายโชคดีได้ไหม
2: ได้ครับได
1: ้อ่ะแนะนำตัวใหม่อีกทีนึง
2: สวัสดีครับผมเด็กชายโชคดีมันใช่ครับ
1: ครับผมครับ
2: นครที่ธรรมราช
1: ฝนตกยัง
2: ตกไม่หมาครับวันนี้
1: ตกไม่มากแต่ก็พอได้หมายถึงว่าพออากาศเย็น
2: ๆเย็นดีครับ
1: เย็นดีนะ
2: ครับ
1: โทรมาเราคุยกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย
2: ครั้งที่สองเลยนี่ครับ
1: ครั้งที่สองเหรอ
2: ครับครั้งแรกเคยคุยกันแล้ว
1: นานอย่างนั้นอย่างนั้นแค่ไหนแล้ว
2: ประมาณสักสามเดือนสี่เดือนได้แล้วครับโทรมาก่อนติดต่อ
1: รอแล้วคิดถึงปะล่ะ
2: อยากคิดนะแม
1: ่คิดถึงด้วยหรอ
2: ครับ
1: นครศรีธรรมราชวันนี้คนโทรมาเยอะมากสัญญาณนี้ปกติฟังจากช่องทางไหนคะ
2: ฟังวิทยุนี่ครับ
1: ฟังวิทยุ
2: ครับ
1: สัญญาณชัดเจนดีไหม
2: ชัดเจนดีครับ
1: ถ้าไม่ชัดหนูจะบอกให้ปีนหลังคาบ้านดูพูดเล่นอย่าขึ้นไปนะแล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนไหมคะ
2: อยู่บ้านนะครับ
1: อยู่บ้าน
2: ครับ
1: โอ้ยฝากอยู่บ้านด้วยนะ
2: ตายครับ
1: ฝากอยู่บ้านหน่อยอยากอยู่บ้านกับเขาบ้างจังเลยเหนื่อยเหนื่อยมีคนเขาบอกว่าไม่กล้าโทรหาน้องเมย์เลยเพราะว่าน้องเมย์ชอบแกล้งน้องเมย์ชอบอําคนจริงเปล่า
2: ไม่จริงครับ
1: ใช่ไหม
2: เสียงดีอะไรครับ
1: พ่อจะเป็นคนเรียบร้อยขนาดนี้ใครจะไปแกล้งคนอื่นล่ะใช่ไหมถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
2: แต่หลวงปู่มั่ง
1: ไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็ต้องพูดได้แล้วเนาะ
2: ครับครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงดวงใจของปังติดมาครับ
1: ร้องให้ฟังหน่อย
2: ลืมเวลาเลย
1: เพราะว่าเธอคือดวงใจอ่ะลองสิ
2: เ
1: พราะว่าเธอคือดวงใจแล้วไงต่อ
2: เพราะว่าเธอนั้นคือดวงใจลืมเนื้อแล้ว
1: โอ้ยลืมเนื้อเราไม่ต้องฟังแล้วนะ
2: ซึ่งน่ากว้างดีครับ
1: มีคนเหมือนเพื่อนกวางอีกคนแล้วกวางเขาบอกว่าเมย์ร้องเพลงเสียงเหมือนนักร้องเลยช่วยด้วยเคยฟังเพลงน้องเมย์บ้างปะล่ะ
2: เคยฟังครับโสดแสนดี
1: อ๋อโสดแสนดีหรอ
2: ต้นไม่แน่ยูทูบ
1: โอ้โหน่ารักมากแต่เอาดวงใจก่อนนะวันนี้นะ
2: ครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ยังไม่มีพี่ครับ
1: ไม่มีเลยเหรอ
2: ไม่มี
1: คนพิเศษที่สุดในชีวิตคือใครตอนเนี้ย
2: คือพ่อกับแม่ครับ
1: อุ้ยน่ารักจังมอบให้พ่อกับแม่ได้ไหมล่ะ
2: ได้ครับ
1: นะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
2: ครับ
1: ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีจ้า

0: ค่ะในช่วงแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับกับผลงานเพลงดวงใจจากปรางปรางทิพย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ถ้าใครที่รู้สึกนะคะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนอนหน้าจอนานๆนะคะหรือว่าแบบ หรือว่านั่งหน้าจอนานๆนั่งดูโทรศัพท์นอนไปนอนมาบางทีโทรศัพท์ตกใส่หน้าด้วยเออใช้สุกยะได้นะสุกยะนะคะเขาเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคุณในทุกๆรูปแบบว่าเวลาเราจะนั่งจะยืนจะนอนจะบิดอะไรอย่างเงี้ยเออมันปวดใช่ไหมล่ะใช้เจ้าตัวนี้เลยนะคะหอมมากๆเป็นหอมกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเขาใช้นวัตกรรมนาโนนนะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้น

0: ซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะสบายใจได้กับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะใครเอาไปนวดไม่รู้แหละแต่น้องเมย์เนี่ยทั้งนวดทั้งเอาไปดมจริงมันช่วยให้มันผ่อนคลายได้นะคะวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะผลงานเพลงวันนี้ลำคาญก็บอกกันเด้ออันนี้อาจจะไม่ใช่เปิดเพลงอันนี้เป็นคำถาม
3: ลำคาญก็บอกกันเด้อครับขอบคุณ

0: ยขอบคุณมาก
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะก็ต้องมากอดตัวเองกันก่อนกอดแน่นๆเลยกอดแบบกอดแน่นๆกอดแน่นๆ เอามือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะตบไหล่ตัวเองเบาๆกอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะนี่เพิ่งแบบกลางสัปดาห์เองนะบางคนบ่นแล้วว่าเพิ่งกลางสัปดาห์เองนะบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมทิชาอยากจะบอกว่ามันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างการเป็นดารากับการเป็นคนที่บุคคลรู้จักและสามารถนำไปทำอะไรได้หลากหลายมากๆอะไรบ้างล่ะนะคะช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวออกมาค่อนข้างโด่งดังนะคะว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักกับดาราเป็นรู้จักกับนักข่าวรู้จักกับพิธีกรรู้จักกับคนดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอาจจะไปถ่ายรูปคู่อย่างเงี้ยนะไปหาผลประโยชน์แสดงพฤติกรรมต่างๆว่าแบบเอ้ยเนี่ยฉันรู้จักกับคนนี้นะคนนั้นนะซึ่งเอาจริงๆนะหลายครั้งมากๆนะที่น้องเมย์เนี่ยเป็นนักร้องนักแสดง

นี่นั่นเนี่ยเอาจริงไม่เคยกล้าจะเดินไปขอเขาถ่ายรูปหรือว่าแบบถ้าถ่ายก็จะต้องแบบขออนุญาตดีๆอ่ะเอออย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาจะไม่ใช่ฟิลเหมือนสนิทหรือว่าเป็นฟิลเหมือนแบบว่าโอ๊ยเล่นหัวเล่นหางได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็จะแบบอยู่ในความเคารพอ่ะดังนั้นรูปที่มันออกไปมันก็จะไม่ใช่ฟิลแบบว่าเอาไปแอบอ้างได้ว่าโอ๊ยสนิทกับคนนู้นคนนี้สมมติว่าเป็นนายตำรวจดังอะไรเงี้ยสมมตินะแล้วไปถ่ายรูปกับเขาแล้วก็ไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นเนี่ยเจอแบบเนี้ยเยอะมากนะคะดังนั้นค่ะพวกเนี้ยคนเหล่าเนี้ยจะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะกฎหมายเขาก็มีบอกมาแล้วด้วยว่ามีการดูถูกดูหมิ่นชื่อเสียงทำให้รู้สึกเกลียดชังหรือเปล่านะคะหรือว่ากฎ PDPA ต่างๆที่เอาข้อมูลมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนำไปแสวงหาผลกำไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วหรือบางทีเนี่ยศิลปินเขาก็ศิลปินดาราส่วนใหญ่ก็จะมีแบบถือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมบางอย่างนะเชื่อไหมว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคนเนี้ยไม่เคยรับรีวิวอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆอ่ะเอาหน้าเขาอ่ะไปทำ AI แล้วก็แบบเหมือนขยับปากว่าเอ้ยเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะอะไรเงี้ยมีเพื่อนน้องเมย์บางคนที่ผมสวยมากๆผมเขาสวยๆนะผมยาวผมสวยถึงแบบตัดผมตรงอะไรเงี้ยจากมองจากข้างหลังคือผมยาวตรงแล้วก็หนามากก็มีบางคนเอาผมเขาเอาหน้าเขาไปทำแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ไปคู่ด้วยไม่ต้องใครเลยอะอย่างพี่บุ๋มปนัดดาอย่างเงี้ยเรารู้จักกันอยู่แล้วอะแล้วก็รู้ว่าพี่บุ๋มเนี่ยไม่ได้ไปโฆษณาตัวเนี้ยปกติพี่บุ๋มเขาจะโฆษณาแค่สบู่ใช่ไหมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่เราไปเห็นแล้วแบบมันใช่เหรอเราอะรู้แต่ว่าน้องเมย์เข้าไปดูในเพจนั้นนะมันจะมีคนที่เข้าไปพิมพ์ทำนองว่าแบบซื้อแล้วค่ะพี่บุ๋มตามแล้วค่ะอะไรเงี้ยอู้อยากจะไปสะกิดบอกเขามากเลยว่าอันนั้นไม่ใช่ค่ะพี่บุ๋มไม่เคยทำอย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยจนบางครั้งก็อาจจะต้องแบบแคปไปบอกพี่เขาสะกิดไปบอกพี่เขาว่าเอ้ยพี่เนี่ยมีคนเอารูปพี่ไปขายของขายครีมขายโลชั่นอะไรก็ไม่รู้แปลกๆแล้วดูท่าทางไม่น่ามีอย.ด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาจะเสพสื่อหรือว่าเวลาจะดูคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเช็คจากหลากหลายพื้นที่นะคะจริงๆเช็คง่ายมากๆนะก็เอาคลิปนั้นหรือลิงก์นั้นอะแปะแล้วก็ส่งให้ AI ตรวจอีกทีก็ได้เอา AI ตรวจ AI อีกทีนึงว่าอันนี้ใช้ AI ทำหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ตัวเองได้ไงอย่างบางคนเงี้ย มาถ่ายรูปกับคนนี้ทีคนนั้นทีคนนั้นทีแล้วก็บอกโอ๊ยสนิทนะคะเพื่อตัวเองก็จะไปขายของขายนู่นขายนี่บอกเนี่ยคนนี้ก็ใช้คนนั้นก็ใช้คนนี้ก็ใช้ของฉันเหมือนกันนะเนี่ยฉันได้ถ่ายรูปคู่กับเขาด้วยจะบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเขาอาจจะถ่ายรูปแบบตามงานอ่ะนึกออกไหมเหมือนฟิลแบบแฟนคลับอ่ะไปตามงานแล้วถ่ายรูปด้วยเฉยๆอ่ะก็ได้เหมือนกันหรือบางทีเจอที่ร้านอาหารแล้วก็ทำฟอร์มเหมือนแบบว่าเหมือนนั่งกินโต๊ะเดียวกันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันน่ะดังนั้นนะคะเรามัดระวังจริงๆเวลาจะดูอะไรนะจะซื้อของจะอะไรก็ตามคุณพ่อน้องเมย์เนี่ยบ่อยมากดูอะไรมาแล้วก็แบบสั่งซื้อแล้วสุดท้ายก็ได้ของไม่มีคุณภาพมานะคะจริงๆมันตรวจสอบได้หลากหลายวิธีการสคบแจ้งได้ก็แจ้งเราจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะสามารถแบบว่าฟ้องก็ฟ้องเลยหรือกดรีพอร์ตก็ได้ไม่ต้องไปคอมเมนต์นะว่าโอ้ยคนนี้มันไม่ดีคนนั้นมันอย่างเงี้ยอาจจะเมนสักหนึ่งอันแล้วที่เหลือก็รีบกดรีพอร์ตไปนะคะมีคนบอกว่าจริงๆสามารถถ่ายกล้องหน้าแล้วกลับด้านได้นะก่อนถ่ายทอดสดตัวหนังสือจะได้ไม่กลับอ๋ออันเนี้ยหรอคะไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ค่ะมันหนูทำไม่เป็นจบนะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝากดูด้วยแล้วกันเนาะพวกแบบว่าเก็บหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยร้องทุกข์นะคะก็แคปไปแล้วก็ฟ้องร้องกันได้หาเงินกินขนมบ้างไปกันต่อจ้าในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้มาแบบชิลๆเลยแล้วกันเนาะโกดำจากวสันต์17ไม้เมืองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชานะจ๊ะส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ตอนนี้น้องเมย์ยังรอสายอยู่นะคะรวมถึงคนที่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยอยากจะบอกว่าทิ้งเบอร์แล้วอย่าเพิ่งหายไปไหน โทรกลับทีไรหายทุกทีเลยไม่รู้หนีไปนอนหรือเปล่าหรือว่าไปไหนนะคะเดี๋ยวต้องให้น้อง

0: น้องกวางลองโทรอีกหลายๆครั้งด้วยนะว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตทักทายกันบ้างแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังผ่านช่องทางแอปฟ้านะคะสวัสดีน้องไบสวัสดีพี่คิมเดอร์นะคะข้ามข้อความไปก่อนสวัสดีพี่ฉัตรชัยด้วยนะคะสวัสดีพี่สุรยุทธพี่เมตตาพี่พิสิทธิศักดิ์พี่สุบอกไปนอนแล้วนะจ๊ะขอบคุณสาระดีๆด้วยนะจ๊ะฟังแล้วมีความรู้สวัสดีนะคะพี่มุกด้วยบอกว่ามีพี่คนบอกว่าศรีสะเกษฝนตกแล้วครับครูนี่นะคะโอ้หลายพื้นที่ก็ฝนตกแล้วใช่ไหมพี่กชมนค่ะพี่อิทธิบูลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามานะจ๊ะมีบอกว่ากอดกอดกอดกอดนะพี่นิดสวัสดีค่ะน้องแวนมาแล้วนะพี่แก้วสุวรรณบอกว่าฟังน้องเมย์จากอิสราเอลครับผมนะคะแล้วก็มีพี่ชะลองใช่ไหมบอกหิวเลย กินยั่วยั่วจ้าสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์นะคะทักทายพี่สรายุทธด้วยค่ะบอกว่าขอเพลงพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาด้วยนะสวัสดีพี่คมสันค่ะพี่แบ็กสกายแบ็กสกายสวัสดีด้วยค่ะพี่บุญทรัพย์บอกว่าขอฟังเพลงไม่อยากเจอคู่กรณีหน่อยเด้อคู่กรณีพี่บุญทรัพย์บอกว่าฝากน้องมีน้อยนะฝากน้องหลังไมค์ด้วยเด้อว่าจากอุบลจ้าอ่ะมาอย่างหนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วมาลองรับสายกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้าน้องมี
0: ไปไหนมาจ้า อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าตอนนี้
1: อยู่สุพรรณจ้า
0: อยู่สุพรรณหรอ
1: ไม่จ้า
0: อยู่สุพรรณสาวสุพรรณสาวสุพรรณวันนี้ฝนตกหรือเปล่า
1: ตกตั้งแต่เช้าแล้วจ้าหยุดไปแล้ว
0: ตกตั้งแต่เช้าแล้วจ้าหยุดไปแล้ว
1: ใช่จ้า
0: แล้วเราไม่ได้เปียกฝนด้วยใช่ไหมเรา
1: ไม่จ้าไม่ได้ออกไปตากฝนกับเพื่อน
0: ไม่ได้ไปตากฝนกับเขานะ
1: นะ
0: โอ้ช่วงนี้แบบไม่ไหวละเสียงน้องเมย์แบนไหมถามจริงวันเนี้ย
1: ไม่นะ
0: จริงเหรอหนูรู้สึกวันนี้เสียงหนูแบบบูบี้มากเลยอ่ะตื่นมาแล้วก็แบบโอ้มีไหว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหว
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวเลย
1: ใช่
0: ทำยังไงล่ะน่ะ
1: สุพรรณแล้วยัง
0: อะไรนะ
1: สุพรรณออก
0: ยังเนี่ยสุพรรณออกยังวิ่งยังๆๆเดี๋ยวก่อนเราไม่เน่อกันใช่ไหมเนาะ
1: ไม่เน่อ
0: แล้วก็ปกตินะ
1: ใช่ปกติ
0: เราก็ปกตินะเราก็ไม่ได้เน่ออะไรแต่อย่างใดเขาบอกว่าจริงๆคนกรุงเทพเป็นคนพูดเน่อนะคนสุพรรณพูดปกติ
1: แม่กรุงเทพเขาอย่างว่าพูดเสียคนสุพรรณเราต้องพูดเนอ
0: มีคนบอกว่าไม่ได้พี่เมย์ให้เขาแนะนำตัวก่อนอ่ะเด็กหญิงอะไรจ้า
1: เด็กหญิงนกจากสุพรรณบุรีจ้า
0: ทำไมล่ะจำเสียงกันไม่ได้เลย
1: รายงานตัวกับเพื่อนๆห้อง 9/5 โรงเรียนมหานครคอนเวน
0: ต์นี่ไงล่ะเขารู้โรงเรียนด้วยนะว่าไม่ได้นะเป็นเดินนะช่วงนี้พี่นกกินอะไรมาวันนี
1: ้ไม่จ้ะ
0: อยากรู้เพราะว่าเมื่อกี้น้องเมย์เพิ่งกินข้าวเช้าเอง
1: จริงจะกินข้าวเช้าเองแล้วตอนเช้าหัวเล็กจะกินตอนไหนอะ
0: คะนั่นน่ะสิแล้วนั่นแหละแกกินแค่มื้อเมื่อกี้แหละพอแล้วจัดรายการตื่นมารู้สึกแบบหนักหัวมากเหมือนไม่สบายแล้วก็นอนต่อนอนเสร็จอ่ะตื่นมากะว่าเอ้ยจะเดินไปสักนิดนึงเดินมาอาบน้ำเสร็จเวียนหัวนอนต่อ
1: โอเคน้องเมย์ไม่เคยได้พักผ่อนหรอมะพักผ่อนน้อย
0: โอ้ทำไงดีอ่ะฝากพี่นกไปเล่นละครแทนให้หน่อย
1: ได
0: ้ได้เปล่า
1: เดี๋ยวเกิดพี่ดังขึ้นมาจะทำไงล่ะ
0: เอ้ยดีสิเดี๋ยวจะขอลายเซ็น
1: พี่จะขอลายเซ็นน้องเมย์ไม่ใช่น้องเมย์มาขอลายเซ็นพี
0: ่เอ้าพี่ไม่รู้หรอว่าศิลปินคนอื่นอ่ะมีแต่แฟนคลับมาขอถ่ายรูปแต่น้องเมย์อ่ะขอแฟนคลับถ่ายรูป เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่านานๆเจอกันทีไงไม่ค่อยได้เจอ
1: ใช
0: ่นะตกลงกินข้าวกับอะไรมาจ๊ะ
1: เมื่อเย็นกินข้าวกับ ส้มปักมะนาวดองจ้ะส้ม
0: ฮึเหรอ
1: ใช
0: ่ต้มฟักแล้วก็ใส่มะนาวดองมันก็จะเปรี้ยวๆนิดๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใส่ไก่ด้วย
0: เขาเลือกต้มอะไรอ่ะ เอ๊ะหนูเคยกินป่ะนะมันเหมือนอะไรนะมันจะมีเปรี้ยวๆนิดๆเขาเรียกอะไรนะที่จับชายอย่างเงี้ยหรอคล้ายๆจับชายปะ
1: จับชายมันไม่เปรี้ยวนะ
0: อ๋อเหรอ ไม่รู้อ่ะไม่เคยกินอ่ะจริงเหรอเอามะนาวดองแล้วก็มาทำเป็นต้มอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่มะนาวที่เขาดองเป็นลูกๆมันก็มาใส่เป็นต้มกับไอ้ฟักแล้วก็ใส
0: ่หรอคะไม่เคยกินน่ะทำให้กินหน่อยจีอันนี้ซื้อมาหรือว่าทำกินเอง
1: ทำจ้า
0: อ๋อเหรอ
1: น้องเมย์มาดิ
0: อะไรนะ
1: น้องเมย์มาที่มาสุพรรณที่เดี๋ยวทำให้กิน
0: เร็วๆนี้ไม่ได้ไปสุพรรณนะดิไปสระบุรี
1: เลยดิ
0: โอ้ต้องไปสระบุรีก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็คงได้เจอสักวันละเนาะ
1: จ้ะ
0: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ฝนตกที่หน้าต่างจ้ะ
0: ร้องยังไงจ๊ะ
1: เฮ้ยอย่าให้ร้องเลย
0: เฮ้ยซะหน่อยนะ
1: ไม่
0: ใช่ไรตอนนี้กำลังไล่หาเพลงอยู่หาไม่ทันพิมพ์ก่อน พิมพ์อยู่พี่ร้องให้หน่อย
1: ร้องไม่เพลิน
0: เฮ้ยสักเนื้อหนึ่งอะ
1: ได้
0: ห้องก็ได้ ฝนตกที่หน้าต่างนะจ๊ะเป็นเวอร์ชั่นใครล่ะจ๊ะเนี่ย
1: สองฝน
0: กับพี่หลิวเนี่ยหรอ
1: ใช่จ้ะ
0: หรอโอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้กับหนุ่มน้องแต้แล้วก็พี่วันนิสาพี่สุวัตแล้วก็พี่นันติดลำปางจ้ะแล้วก็พี่มณัฐนครศรีธรรมราชแล้วก็น้องเมย์คนสวยหน้าใหม่แล้วก็น้องฟางด้วยจ้ะ
0: ได้จ้ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยจ้ะ
1: ลืมแล้ว
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องใช่ป
0: ่ะใช
1: ่น้ำพริกเผาหนักเอ้ยนัดมีเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เออได้แล้วโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: จ้ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้าสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ้
0: านะคะวันนี้น้องเมย์ก็จะอ้องๆนิดนึงนะว้าผลงานเพลงที่มีแต่ฟ้าแต่ฝนนะจ๊ะจัดไป

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะคะผลงานเพลงจากนุ้ยสุวินาอุ้ยผลงานเพลงนี้น่ารักจังเลยอ่ะนะคะสังกัดไอบูมมิวสิกไอบูมมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนนท์เปล่งจำรัดนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ชาญรงค์กลิ่นศรีสุขนะคะผลงานเพลงนี้น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะเอออยากให้ติดชาร์ตก็ขอเข้ามาเยอะๆนะคะที่4689400ในช่วงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทนะคะส่วนคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนะคะ82บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย73บาทและน้ำยาง79บาทนั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้ววันนี้ไม่สบายขออนุญาตไปก่อนเออนะมีขอแนะนำผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานมาด้วยนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพราะเธอหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะเราหรือเปล่านะ จาก Innocent นะคะ The Innocent ก็เดี๋ยวมอบให้ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ

0: คุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: ทนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: กลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนนะครับจบไปทั้งหมด4เพลงก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนางคอยครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งนางวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งครับลุงแอลยอดรักสลักใจน้ำลงนกร้องนะครับจากคุณพี่อนันต์บุญนาคนะครับทั้ง4เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีด้วยนะครับกราบสวัสดีครับวันอังคารเข้าวันพุธนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี 2 ถึง ตี 5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้ส่วนทาง Facebook Live นะครับก็เหมือนเดิมครับ LTM

FM 95นะครับพี่นงนุชณนครพี่เออินทิราน้องโอมพี่จรัสนะครับผมพี่ประจบครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวพี่แดงใจดีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครั

0: น้องกว้างรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันนะครับ02-248-1366ครับผม
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: นี่น้องกูบอกอ้าวยอมจำนนฟ้าดินครับหลายคนอาจจะเจอความรักที่แบบว่าแม
4: ่ทำไมนะทำไม
3: ร้องได้เชิญร้อง

0: Hotline สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับยอมจำนนฟ้าดินจากน้องโอ๊ตคณิตนะครับเป็นเวอร์ชันของน้องโอ๊ตเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมหรือยังครับไปรับสายกันเลยนะฮะน้องกวางครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่สีดาสบายดีไหม
4: พี่ตื่นต้องมาแล้วตื่นต้องแหละน้องเมย์โทรไม่ได้แล้วก็ทำกับข้าวน้องเพชรจ้ามาเที่ยวสวนเมืองสี่เห็ดละโงกออกมากมายเลยล่ะ
3: โอ้ยังไม่มีโอกาสเลยนะครับเอาไว้วันหลัง
4: กินหรือเปล่าเห็ดละโงกอ่ะ
3: ยังไม่เคยกินเลยพี
4: ่โอ้ยอยู่เหนือไม่เคยกินเหรอ
3: ยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลย
4: ที่บ้านพี่แล้วเขาเรียกอะไรรู้เปล่าภาคอีสานเขาเรียกเห็ดละโงกแต่บ้านพี่เรียกเห็ดไข่หาและเห็ดไข่เหลืองถ้าไข่เหลืองก็เป็นไข่ไก
3: ่ครับโอ้ยพูดแล้วหิวแล้วตอนนี
4: ้โอ้อร่อยมากเลยอ่ะน้องเพชรเอ้ย
3: ครับผมพี่เสด็จเอาไว้วันหลังเน
4: า
3: ะ
4: ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเนาะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่หลับก็เลยต้มเห็ดเลยล้างไว้แล้วต้องมาค่ำเขาหากันทั้งกลางวันกลางคืนเลยน้องเพชร
3: ขอบคุณมากมากเลยครับพี่สีดา
4: หาบนเขาอะ
3: พูดแล้วหิว พี่สีดาวันนี้จะฟังเพลงอะไรพี
4: ่พี่ทอดจะกอดบ่ได
3: ้บทเพลงจากพี่นางศิริพรเน
4: า
3: ะ
4: น้องเพชรจ๋าบอกอะไรอย่างหนึ่งในใจ
3: บอกอะไรอย่างหนึ่งในใจ คืออะไรฮะคืออะไร
4: ขอเป็นเพลงลูกทุ่งได้ไหมอะ
3: เพลงลูกทุ่งเหรอ
4: พวกเพลงสตริงอ่ะ
3: ครับ
4: วัยรุ่นเขาเต้นไม่เป็นอ่ะมันช้าๆเนิบๆเน
3: า
4: ะแต่เป็นเพลงลูกทุ่งนี่โอ้โหสามช้ามาเลย
3: สาม
4: โจ๊ะมาเลย
3: ก็คือพี่ชอบแนวประมาณแบบแนวสามแบบพวกสามช้าพวกโจ๊ะประมาณนี้ใช่ไหม
4: เพราะไปเต้นกับคุณแม่ที่งานวัดที่ลังบัวบอกเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะสบายใจ
3: นึกออกเลย
4: ละมุนชาวบ้านไงน้องเพชรจ๋า
3: เข้าใจเลยครับ
4: รุ่นนี้แล้วเป็นสตริงต้องวัยรุ่นเนิบเนิบเนิบเนิบรุ่นนี้เต้นไม่เป็นหรอก
3: ได้เลยครับผมเอาบทเพลงขึ้นทอดกรอบไปได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ลูกเสียงลูกสายเลยจ้ามอบให้น้องหลังไมค์ด้วยนะคะ
3: ครับผม
4: น้องกวางใช่หรือเปล่า
3: ใช่ครับใช่น้องกวางครับ
4: น้องกวางจ๋าอยู่ดึกนะพูดเสียงเบามาก วัยรุ่นไม่ค่อยได้ยินน่ะวัยรุ่นหูไม่ดี
3: สงสัย
4: กลัวเขาจะลงการน้องเพชรก็พูดอะไรเราก็ฮะ
3: เข้าใจเข้าใจนะฮะสงสัย
4: อย่างเกรงใจน้องเนาะ
3: อย่างน้องกวางอยู่เวลานี้ผมว่าน่าจะง่วงน่าจะง่วงมันเป็นเรื่องปกติทั้งโปรแกรมมันง่วงดีเจก็ง่วงเหมือนกัน
4: น้องเพชรจะทำกับข้าวได้3อย่างแล้วเนี่ยแกงที่เหล็กเนื้อย่างเนื้อ
3: โอ้สุดยอดไปเลย
4: ไม่เอาเนื้อหมูหรอกเนื้องัวย่าง
3: ไป
4: แกงใส่ที่เหล
3: ็กไปนะฮะพี่สิดาครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: จ้าเป็นห่วงนะน้องเพชรจ
3: ้
4: า
3: ขอบพระคุณมากมากครับ
4: ดูแลตัวเองด้วยนะจ้า
3: เช่นเดียวกันนะคะพี
4: ่
3: ครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่สีดาจากสวนผึ้งใช่ไหมครับอ่ะขึ้นฮอตก็ได้นะครับจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตคิดติดหัวใจนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สิริลักษ์ใช่ไหมครับสวัสดีไปถึงพี่คมคายครับสวัสดีพี่น้องน้องดาราวันนะฮะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะสวัสดีพี่วันวิสานะครับสวัสดีพี่เดฟป่าเดฟผ่านจิตนะครับบอกว่าหิวข้าวหรือเปล่าครับยามดึกแบบนี้ลูกชิ้นชอดลูกชิ้นทอดสักชุดดีไหมครับผมนี่จากป่าเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาไทยนะครับผมโอ้ยผมไม่ได้ไปซอยมหาไทยนานมากๆแล้วนะครับผมเอาไว้ว่าหลังเนาะถ้าไปเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับสวัสดีพี่หนูวันครับพี่จินดาครับพี่สว่างครับพี่จิมพี่สาวพรมร่วงนะครับพี่สว่างครับผมพี่เมตตาพี่รามิดาครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่รุ่งจีนนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับน้องดาราวันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะครับช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งรับประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmoney นะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตุดฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับสวัสดีนะครับในช่วงวันที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าพร้อมหรือยังนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับสายนะครับทักทายกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้าแต้ป้าแต้บอกว่าทำงานกะดึกครับเช่นเดียวกันเลยนะครับผมก็ทำงานกะดึกถึงเช้าเหมือนกันนะฮะตีสองถึงตีห้านะคะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณพี่โอเว่นนะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์ในช่วงที่สองครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่มาแล้วพี่สุนิสานะครับพี่จุ๊บแจงครับผมน้องดาราวันครับพี่รุ่งจีนครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอตเสมอแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่จินดาแล้วก็สวัสดีพี่จิมจิมครับพี่กฤชมนครับพี่ CEO สวนยางนะครับพี่ยูนิคยูนิคครับพี่รามิดาด้วยนะครับผมแล้วก็ช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับตอนนี้ครับพร้อมหรือยังครับสายหน้าไมค์โอเคเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าลูกเป็ด
1: สวัสดีครับป้าติ๋วเนาะ
2: จ้า
1: ป้าติ๋วโทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: นครศรีธรรมราชอ่ะลูก
1: จะได้คอนเหมือนเดิมนะครับป้าติ๋วทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ยังนอนอยู่เลย
1: ยังนอนฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: ขอเพลงของไม่พี่ลมพลนะลูกขายแรงแต่งงาน
1: ขายแรงแต่งงานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้แฟนเพลงลูกเพชรทุกเขียงทุกสายจ้า
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังแต่

0: ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: ป้าจำไม่ได้อ่ะลูก
0: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: จ้า
0: น้ำพริกเผาปันท้าย
1: น้ำพริกเผาปันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับผมนะครับขอบคุณป้าติ๋วมากๆนะครับรักษาสุขภาพนะ
1: จ้าลูกเพชร
0: ครับผม
1: พรุ่งนี้ขอเพลงแม่พึ่งลูกของพึ่งนะ
0: แล้วของพึ่งพรุ่งนี้เนาะ
1: จ้า
0: อ่ะได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: จ้ารักษาสุขภาพด้วยนะลูก
0: ได้ครับเช่นเดียวกันนะครับป้าติ๋วครับ
1: จ้า
0: ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: ครับนะครับป้าติ๋วจากนครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปครับทั้ง4เพลงเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับขายแรงแต่งนางครับพี่ไมค์พี่รมพรครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจบไป4เพลงนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขายแรงแต่งงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะครับมนรักอะไรนะสร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับจากไอ้มนแคนแก่นคูนด้วยนะครับอยากมีเธอเป็นแฟนพี่แปลกพงศธรนะครับแล้วก็ฝันพอนะครับบทเพลงจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับทักทายทุกท่านนะครับพี่ปัญญาครับพี่ยายออดสามย่านนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เจริญบอกว่านราธิวาสฝนตกนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นันทาครับผมพี่มาลาพี่อัมภัยพี่ฮักตลอดขึ้นเฮาเสมอครับช่างแจ็คเทวานะครับป้าแต่ป้าแต่นะฮะพี่พิทวัฒน์นะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่รุ่งจีนสวัสดีครับนะฮะน้องดาราวันครับพี่คมคายครับพี่พิทวัฒน์ครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปถึงอะไรนะน้องนิวเคลียร์นะฮะโอ้ my god นะฮะไม่ได้เจอกันนานมากๆน้องนิวเคลียร์เป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตนะครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชัดกันต่อวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันอังคารเข้าวันพุธใช่ไหมครับวันนี้ก็คือบทเพลงซีด้าลุยไฟครับจากลุยสแตมครับสังกัด Big Love Music ครับคำรับทำนองโดยอาจารย์อาทิตย์อันคณิตเรียบเรียงโดยอาจารย์จาแทนไทยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับซีด้าลุยไฟครับลุยสแตมในช่วงของจอคิวิตครับ
2: จอคิวิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เย่เฮ้อนะคะอุ้ยสวัสดีในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับเข้าชั่วโมงที่3ครับพี่สาวขามพี่นันทาน้องนิวเคลียร์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะ พี่เรวัตบอกว่าวันนี้น้องกวางไม่น้อยมาไหมครับมาครับก็น้องกวางเขาก็อยู่ประจำเดือนนี้เลยนะครับถ้าน้องกวางยังไม่ติดภารกิจหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าวันนี้น้องกวางอยู่นะฮะพี่เรวัตจะโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางก็ได้นะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับสวัสดีไปถึงพี่ไพบูลย์นะครับบอกว่าตื่นมาให้กำลังใจครับผมนี่แล้วก็อะไรนะเดี๋ยวปั๊บบอกทนร้านของฝากทางขึ้นดาวสุเทพเปิดดังจังเลยนะครับขอฟังเก็บแต่แพ้ส้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะครับแต่ว่าเอาไปว่าผมเข้าใจนะครับว่าทักทายไปถึงพี่ๆที่อยู่ตรงทางขึ้นดาวสุเทพนะครับผมไม่ได้ไปดาวสุเทพนานมากๆนะครับผมชอบมากจริงๆนะก็ผมก็เป็นคนไม่สายนะครับแล้วก็มาอยู่เจียงใหม่แล้วก็มีความผูกพันนะครับสำหรับดาวสุเทพมากๆเลยนะฮะอ่ะเอาไว้วันหลังเจอกันนะครับพี่ครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ออสสามย่านครับพี่สุชาดาสวัสดีพี่อรวรรณนะฮะโอ้ยมาทักทายกันแล้วนะครับไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยขอบอกนะฮะตั้งแต่ไปเวียดนามด้วยกันมาใช่ไหมครับตอนนั้นนะช่วงมหานครอะไรนะคาราวานอาเซียนอะไรสักอย่างนึงนะฮะดังรถไปเวียดนามทะลุกัมพูชาใช่ไหมครับประมาณนั้นนะแล้วก็แบบทะลุไปเวียดนามเลยนะครับอันนี้คือแบบนั่งรถขับรถกันนะฮะกี่วันนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจำได้ว่านานมากๆตอนนั้นผมไปกับพี่น็อปในเดชภูมินะฮะท่านน็อปท่านสกท่านสกบึงกลุ่มตอนนี้นะฮะตอนนั้นมันมากๆเลยนะฮะเอาไว้สักวันหนึ่งนะถ้าแบบทุกอย่างกลับมาปกติก็น่าจะได้ไปด้วยกันอีกนะครับผมสวัสดีครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับผม

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่และก็มหานครออนไลน์ฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นจะไปไปไปจะน้องเก๋วันทการนะครับสาวเมียงสาวกำเมียงของเฮานะฮะแล้วก็จะอีจะอั้นนะครับจากไอเดวิดนะครับแล้วก็ไม้เมืองครับน้ำตาฟ้าแล้วก็นอนผีเสื้อครับพี่หนูมิเตอร์ครับทั้ง4เพลงจบไปทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีในชั่วโมงที่3กราบอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เวลา 4:20 นาทีแล้วนะครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 2:00 น. ถึง 5:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีครับพี่บนเท้าครับพี่ณรงค์ครับพี่ธีรยุทธนะฮะบอกว่าต่อด้วยสาระปักใจจะหล่อมากเลยนะฮะน้องเพชรครับเสียดายเนาะเวลาเรามีประมาณนี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับสวัสดีไปถึงลุงต่อยนะครับพี่สุมาลาครับพี่ธีรยุทธนะครับผมบอกว่าฟังในรถแมคโครนะครับผมนี่พี่สำรวยพี่นันทาพี่พินโยสวัสดีครับพี่รัตติยาครับสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เจริญนะฮะพี่ณรงค์ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตดาวันพี่ชิษณุพงษ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับผมมาทำงานแล้วครับผมพี่นวลจันทร์นะฮะพี่สาว

ขามครับสวัสดีพี่อรวรรณด้วยนะครับผมพี่สันทัดครับพี่ไตรรัตน์พี่ผู้ใหญ่วันทักทายครับพี่บันเทานะฮะทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลง

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับผมพี่แมนพ่อไว้สวัสดีครับบอกว่าเสียเพลงหนุกหนานครับน้องเพชรครับนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากวงไมมอมแมมนุ้ยเวนครกนะครับจากพี่นุ้ยสุวีนาเป็นครกร็อกเกอร์ครับพี่บาวีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามครับแล้วก็รักจากหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะฮะจากน้องสยามโมทั้ง4เพลงนะครับผมสวัสดีครับพี่บุญเลียนพี่มังกรนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ปริญญาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่อ้อมบ้านเรืองนะครับสวัสดีครับจากน่านครับผมนี่พี่นันทาครับพี่สุภัตราใช่ไหมฮะยายออดสามย่านทักทายครับพี่ประหยัดด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับร้านขายดอกไม้บางสะพานครับอรุณสวัสดิ์ครับผมพี่ณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่สามารถครับพี่เยเฮอร์ครับพี่โอไรอันนะครับสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่ชัยนรงค์นะฮะสวัสดีครับน้องอนิชาทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยนะครับ
0: มหานครแฟมิลี่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดเ
0: ลยอซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมนะครับทักทายกันหน่อยฮะพี่บุญเรียนครับพี่นีโพชนายนะครับบอกว่าสวัสดีตอนเช้าวันฝนตกพรำพรำจานน้องเพชรนะครับพี่สุมาลาพี่ปราโมทนะครับพี่คณิตพี่สุนทรนะครับพี่เยเฮอร์พี่สามารถพี่แมมโพวายนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ14:00 ถึง 17:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเพราะว่าผมก็จัดรายการช่วงนี้แหละ14:00 ถึง 17:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามารถรับชมและก็รับฟังกันได้ตลอด24 ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นทาง FacebookLTM FM 95นะครับถ้าใครที่มีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เหมือนกันครับหมุนมาทางคลื่น FM 95นะฮะอันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่14:00 ถึง 17:00กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ขอให้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร

0: สาธุสาธุรวยกันแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันแล้วเหมือนเดิม 5:12 นเช้าวันพุธ23เดือน9นะคะก็เดือนกันยายนเนาะ23กันยายน2569ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะมาแล้วมาแล้วสวัสดีลุงดีเชียงรายนะคะมาแล้วเช่นกันน้องแขกสุดที่รักค่ะพี่สมพรพี่หนูขำเพลงก็มาแล้วเนาะพี่สะอาดค่ะจำปาทองพี่ชลลี่นะคะเขียวมาเลยแต่เช้าแล้วก็ลุงจรูนค่ะญาติทิพย์สวัสดีทุกคนด้วยนะคะพี่โจใจดีฝนทำท่าจะตกแล้วครับอยู่ที่สงขลาก็วันนี้ทำท่าหลายที่มากเลยนะคะก็เป็นการเตือนฉบับที่3นะคะฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะสำหรับในวันนี้23-27กันยายนนะคะก็ทั้งเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของไทยภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยนะคะแล้วก็ใครที่จะเดินทางนะคะก็ต้องเตรียมเรื่องของ อุปกรณ์เนาะเดินทางก็ต้องมี อุปกรณ์มีอะไรนะคะที่จะช่วยดูแลสำหรับเรื่องการเดินทางนะคะก็คือเรียกว่าวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงระหว่าง23-27อย่างระมัดระวังนะคะติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ที่จะหนักมากเลยนะคะคือสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะอันนี้ที่หนักมาก3จังหวัดส่วนหนักธรรมดาภาคอีสานก็มีชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะภาคกลางก็มีอุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดวันนี้ภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะคะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครระนองและพังงาค่ะอันนี้เอาวันนี้ก่อนนะ23กันยายนนะคะอีส่วนกระแสข่าวเรื่องของมหาอุทกภัยเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุชี้แจงแล้วนะคะโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีบอกว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งก็สร้างความกังวลนะก็มีการชี้แจงอย่างนี้นะคะในช่วงนี้หมายถึงวันนี้ถึง27เนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ตามที่ประกาศนะจริงบางแห่งนะคะแต่บางแห่งเท่านั้นเกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีร่องมรสุมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นทีนี้ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนะคะสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนจะตกหนักและฝนตกสะสมก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงได้นะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะภาคอีสานตอนล่างที่จะหนักสุดนะคะภาคตะวันออกภาคเหนือก็มีแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะคะรวมถึงภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะต้องเฝ้าระวังนะอย่างเขาเรียกว่าอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนภาคใต้ก็เมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนติดตามประกาศและข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ว่าจะมีมหาอุทกภัยนะคะเพราะว่าทำใ บางคนก็แชร์ไปโดยไม่ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาก็เดี๋ยวทำให้ตื่นตกใจแต่ว่าไอ้นี่มีแน่นะคะเรื่องของจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเริ่มวันนี้23ถึง27กันยายนนะคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมรับมือต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันก็จะมาทุกปีแบบนี้แหละค่ะคือตกแบบมืดฟ้ามัวดินในบางพื้นที่แล้วก็ตกแบบคือไม่ต้องทำอะไรอ่ะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะชาวสวนยางก็คงจะต้องทำใจหน่อยช่วงนี้นะคะตัดยางยากลำบากมากนะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะคะในหลายจังหวัดค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายยังว่างอยู่ค่ะ1สายโทรมาได้เลย022481366นะคะ022481366ค่ะเมื่อวานมีเกิดเหตุเรือประมงต่อการชนะวารี888จมกลางทะเลนะคะมีลูกเรืออยู่ประมาณ20คนซึ่งเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าพบแล้วบางส่วนหมายถึงลูกเรือนะคะส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการค้นหานะคะเรือลำนี้เป็นเรือประมงนะคะจมลงเมื่อคืนวันที่21ตอน4ทุ่มนะพิกัดก็อยู่กลางทะเลเลยค่ะฝั่งจากสมสารต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็มันคือเขาบอกว่าอยู่พื้นที่อ่าวสมสารกับฝั่งจังหวัดประจวบนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือไปในการเร่งค้นหานะคะช่วยชีวิตได้13ตอนนี้สูญหายอยู่7คนสำหรับเรือลำนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบข้อมูลว่าไถเรือเนี่ยติดอยู่ภายในตัวเรือที่จมแต่ว่ายังไม่สามารถนำร่างขึ้นมาได้ก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของเรือถ้าจะออกจากทะลงออกจากฝั่งจะไปทะลงทะเลก็เนี่ยค่ะเนาะดูลมฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะสายมาแล้วเหรอคะหรือโด่งๆคะสวัสดีค่ะจะไปรับกันเลย
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องสีพี่เล็กอยากถามหน่อยนะคะว่าพี่ดูใน TikTok ทุกวันเลยค่ะดูใน TikTok เขาบอกว่าอะไรประกันโควิดเจอจ่ายจบแล้วพี่ก็เป็นมาตั้ง 4-5 ปีแล้วยังไม่ได้เงินสักที
0: ของประกันโควิดโอ้ตั้งแต่ช่วงแรกนู้นเลยใช่ไหมคะพี่
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ของบริษัทอะไรอะคะ
2: บริษัทเหรอรู้สึกจะอังคาเนนะ
0: อังคาเนประกันภัย
2: จ้ะพี่ก็ไปตามที่ตรงหน้าวัดเสมียนนารีที่เขาบอกให้ไปตามพี่ก็ไปตาม2ครั้งแล้วพี่ก็อาศัยน้องขับรถไปจนทุกวันนี้ก็แบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอดีมาเจอใน TikTok ทุกวันอะไรเงี้ยก็ยังคิดว่าจะที่ถาม FM 95พอเราฟังทุกวันอะไรนะ
0: ใน TikTok เขาว่ายังไงอะพี่
2: เขาว่าบอกเจอจ่ายจบเริ่มจ่ายเงินแล้วจากลำดับที่เท่าไหร่แต่เราก็ไม่รู้ว่าบางคนบอกว่า TikTok อ่ะบางครั้งมันก็ไม่เป็นความจริงเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่มั่นใจอะไรแบบเนี้ย
0: อันนี้คือไปยื่นเรื่องไว้แล้วใช่ไหมเพราะว่า
2: โอ้ยื่นตั้งแต่ตอนเป็นแล้วค่ะตอนเป็นใหม่ๆโควิดน่ะแล้วก็ไปยื่นเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าล้มละลายล้มละลายยังไม่จ่ายแต่ไปยื่นเรื่องไว้ก่อนแต่เราก็ยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: อืมตอนที่พี่เล็กไปทวงนี่พี่เล็กไปทวงกับบริษัทเหรอหรือไปทวงกับกองทุนประกันวินาศภัย
2: ไปทวงก็จะเป็นใช่อ่ะกองทุนที่ว่าก็มันจะมีหลายบริษัทมีเจ้าหน้าที่ให้เราแบบพูดติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้รายละเอียดไปหมดเลยอ่ะ

0: พอพี่เล็กลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัยนะเข้าสู่ใครที่เข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิ์แล้วเนี่ย เดี๋ยวเขาให้ใส่เลขรหัสประจำตัวแล้วก็เข้าไปเช็คในนั้นว่าค้นหาคำเรียกว่าสถานะคำทวงหนี้แล้วก็ระบุไปว่าของเราบริษัทอาคเนย์ประกันภัยเลขประจำตัวเท่าไหร่แล้วก็ค้นหาว่าสถานะของเราตอนนี้มันเป็นยังไงคือไม่ต้องไปก็ได้หรือไปแล้วเสียเวลา
1: แต่ลูกเขาก็เคยเช็คแล้วนะก็บอกแม่ก็ยังอยู่รออยู่เนี่ยเขาเข้าไปเช็คให้อยู่เขาก็บอกว่าเขาดูให้เวลาโทรไปบอกเขาแล้วบางทีเราก็แบบกดแชร์เป็นอยู่นะแชร์เอารูปที่ว่าเจอในทิกตอกมาส่งไปเขาดูเขาก็บอกดูแล้วแม่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะอะไรเงี้ย
0: โอ้แล้วก็พี่เล็กขอเบอร์ของกปว.ไปนะคะโทรวันนี้เลย02-9141
1: เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวหาปากกาแป๊บนึง
0: ค่ะ
1: ศูนย์อะไรนะคะ
0: 027917917
1: เหรอคะ
0: 791แล้วก็1แล้วก็4 3ตัวค่ะ
1: 791แล้วก็อะไรนะ
0: 1444
1: 1444แล้วอะไรคะ
0: แค่นี้ค่ะโทรเลยแล้วก็ถามว่าตอนนี้สถานะของเราอยู่ในขั้นตอนไหน
1: มี8ตัวเองนะพี่เล็กจดเนี่ย
0: ก็ถูกต้องค่ะ8ตัวค่ะ
1: โอเค
0: 24689สิคะพี่02ด้วย02
1: จ่า027911144
0: แล้วก็11อีกตัวนึง1444
1: 13ตัวหรือ2ตัวคะ
0: 2ค่ะ2ค่ะ
1: ค่ะ2แล้วค่ะ791144
0: แล้วก็1444
1: สี่กี่ตัวคะ
0: 43ตัวค่ะ
1: อ๋อโอเคครบแล้วค่ะ
0: ค่ะนั่นแหละวันนี้ลองโทรในช่วงสักประมาณ 8:30 เป็นต้นไปนะคะเราเข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิ์แล้วหรือยังอันนี้เป็นเบอร์ตรงของกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งจะเป็นคนจ่ายเงินแทน
1: จ้าจ้า
0: ของหลายบริษัทตอนนั้นที่ประกันโควิดกันไว้นะพี่นะลองเช็คอีกทีนึงนะคะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณมากค่ะขอให้ได้นะคะพี่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอให้ได้เงินสวัสดีค่ะ
1: จ้าจ้าจ้า

0: นี่ค่ะเช้ากันต่อสวัสดีน้องด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: มาเจอกันแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: หลายคนกังวลเรื่องมหาอุทกภัยนะคะก็กรมอุตุชี้แจงแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่เป็นมหาแต่ว่าก็มันจะเป็นฝนตกที่รายงานไปนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเนาะ
1: ตกหนักแบบหนักแบบ200 300มิลเลยนะพี
0: ่ใช่นะคะจนไม่ไว้ถึงขั้นที่แบบแชร์ข้อมูลกันเดี๋ยวทำให้ตกอกตกใจนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรมชลประทานเนี่ยแจ้งว่าจากการคาดการณ์นะคะปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะวันที่29นะคะที่นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่เจ้าพระยานะคะ1,400-1,450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ยังจะมีปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ150-200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเป็น1,650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งนะคะก็ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำทุกปีที่เราอ่านข่าวกันนะคะนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอยุธยานะคะรอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำฟังแล้วก็สบายใจนะคะแต่ก
1: ็
0: ไม่ประมาทแต่ไม่ประมาทละกันนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ทางอธิบดีปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการชี้แจงสำหรับเมื่อวานนี้ว่ากรมชลนั้นเนี่ยมีการคาดการณ์แบบนี้แต่ว่าที่ต้องระวัง10จังหวัดภาคกลางเลยก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะตรง
1: ๆครับผม
0: นะเตรียมรับ
1: ก็ใช่จับตาฝนแล้วกันนะครับดูว่าฝนเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วมน้ำขังช่วงนี้นะครับในช่วงถึงวันที่27นี้นะฮะ
0: ทุกปีทุกปีนะคะก็อย่างเมื่อวานนี้ที่ศพเมย์อ่ะโอ้โหเลนบอมถล่มเลยนะคะนี่ในภาพก็บอกว่าประชาชนหนีตายจ้าละวันเลยตรงอำเภอสุบเมยตำบลแม่สามแลบนะคะสะพานโรงเรียนถูกน้ำป่าพัดขาดเสียหายไปเลยถึงจากภาพแล้วก็รู้สึกว่าอู๋มันรุนแรงมากเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกปีนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฉับพลันจริงๆนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เคยเตือนนะแล้วมาแบบสีโคลนมาเลยขี้โคลนมาเลยอ่ะชาวบ้านนี่คือแบบหนีตายเลยอ่ะไม่เอาแล้วแล้วถึงเวลานั้นคือไม่เอาอะไรแล้วค่ะต้องหนีตายก่อน
1: ครับ
0: มันจะมาเร็วแล้วก็แรงมากนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเช้านี้กรมอุตุเพิ่งออกประกาศมานะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะก็หลักๆเลยเนี่ยเขาบอกฝนจะตกหนักในภาคกลางเนี่ย 70% ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 80% ของพื้นที่นะวันนี้นะ
0: หนักสุดเลย80นะคะ
1: ส่วนเหนือกับอีสานเนี่ย 40% ของพื้นที่นะครับอย่างที่บอกว่าร่องความกดอากาศของจากเวียดนามเนี่ยมันจะเข้าไทยอ่ะคราวนี้มันจะเข้าแบบเข้าตรงกลางมันก็เลยทำให้ภาคกลางกับอีสานล่างเนี่ยนะครับฝนตกเหนือกับอีสานตอนบนเนี่ยกลับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับก็อย่างที่กรมอุตุคาดการณ์ก็คือจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางจังหวัดทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ
0: ก็ตอนนี้นาข้าวน่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างกำลังออกดอกออกรวงค่ะน้องดุ้ง
1: ห
0: ลายพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะคะคือมันจะมีการปลูกเกินตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาก็จะไปเกี่ยวเดือนธันวาจะมาเกี่ยวข้าวแต่ว่าพอมาเจอฝนเจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็ต้องทำใจอีกแล้ว แล้วก็อย่างเงี้ยทุกปีเนาะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องทำยังไงเนาะเราหลีกเลี่ยงได้ไหมเออว่าจะไม่มันก็ไม่ได้อีกเนาะเออไม่ได้จริงนะก็เห็นใจสำหรับชาวนานี่ก็บอกว่าเนี่ยที่เซนาดนะเป็นพันไร่เลยค่ะที่เดือดร้อนนะคะน้ำท่วมค่ะมาดูเรื่องของใครก็ตามนะคะที่เก็บของได้เราก็จะชื่นชมเสมอนะเราไปส่งตำรวจไปคืนเจ้าของพี่แท็กซี่อะไรอย่างเนาะแต่ล่าสุดมีพอลล่านะคะพอลล่าเนี่ยเขาชื่อนพพลขุนจรรุ่งอายุ39เป็นหนุ่ม LGBTQ ซึ่งเป็นคนเร่ร่อนนะคะเขาเก็บมือถือไอโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีได้ที่ถังขยะในหอพักอยู่ที่อุดรทีนี้เนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขาตามเจอปรากฏว่าคือเขาใช้เทคโนโลยีเนาะก็ตามเจอว่าโทรศัพท์เขาอะที่จับอยู่ในตลาดโพสีทีนี้เขาก็ตามไปหนุ่มเร่ร่อนเนี่ยพอลล่าเนี่ยเขาก็ถอดซิมแล้วก็เตรียมจะนำไปขายคราวนี้เจ้าของนักศึกษาเนี่ยเขาก็โมโหด่ากันเดือดเลยนะคะก็เลยไปแจ้งความข้อหารักทรัพย์ส่วนพอลล่าก็บอกกับตำรวจว่าก็หนูเก็บได้ในถังขยะอะค่ะไม่ได้ขโมยตำรวจก็คุมตัวพอลล่าไปที่โรงพักทีนี้ปรากฏว่าพอเป็นข่าวเนี่ยเหมือนทัวร์จะไปลงเจ้าของมือถือคือถล่มหนักเลยค่ะก็บอกว่าประมาณว่าเอาก็โทรศัพท์เข้าเองไปทิ้งโทรศัพท์ในถังขยะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอรู้ว่าโทรศัพท์ไม่ได้หายไปก็ไม่ได้เงินใจก็บอกเขาก็ติดตามนะหลังจากรู้ตัวว่าเอามือถือไปทิ้งขยะเนี่ยก็10นาทีหลังจากนั้นนะคะเขาก็รู้ว่ามือถือหายเนี่ยก็ตามจากซิมตัวเองนี่แหละก็รู้ว่าอยู่แถวตลาดโพสีเขาก็บอกว่าโมโหเพราะว่าโทรไปแล้วเนี่ยพอลล่าคนเล่ร่อนเนี่ยพยายามปิดเครื่องแล้วก็ถอดซิมซึ่งวันแรกเนี่ยจะดำเนินคดีแต่เห็นใจก็จะไม่ดำเนินคดีแล้วแต่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสารเสพติดปรากฏว่าพอลล่าฉี่ม่วงก็ต้องดำเนินคดีในข้อหานั้นนักศึกษาบอกผมไม่เกี่ยวไอ้ข้อหาฉี่ม่วงเนี่ยนะคะทีนี้ตามหลักถ้าถามตำรวจนะคะหัวหน้างานสอบสวนของโรงพักเมืองอุดรธานีบอกว่าหลักทั่วไปนะใครก็ตามที่เก็บทรัพย์สินของคนอื่นได้ถ้าเจ้าตัวยังไม่ตามหาผ่านไปนานถึงจะตามเจอโดยหลักแล้วมีความผิดฐานยักยอกแต่ถ้าผู้เสียหายก็ติดตามแล้วตามเร็วไปเจอเนี่ยอันนี้เข้าข่ายลักทรัพย์เลยท
1: ี
0: น
1: ี้
0: เคสนี้เนี่ยเก็บได้ในถังขยะไงเจตนาก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาติดตามก็ไม่ใช่ว่าเขาละเลยเขาตามเขาลืมเขาก็ตามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าพอลล่าเนี่ย

0: ีความผิดเจตนาลักทรัพย์แม้ว่าผู้เสียหายจะเผลอเลยหลงลืมทิ้งขยะไปแล้วก็ตามแต่เขานึกขึ้นได้เขายังตามอยู่ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเพราะว่าเขาประสงค์จะเอาคืนเขาไม่ได้แบบตั้งใจจะทิ้ง
1: เลยเนาะ
0: ก็เลยเป็นเรื่องเลยค่ะเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใครเห็นสภาพของพอลล่าก็น่าเห็นใจแหละคือเขาก็คิดของเขาเองว่าเขาไม่ได้รักอ่ะเขาหาในถังขยะแล้วเจอเอาหมายความว่านั่นคือการทิ้งแล้วในความหมายในการตีความของเขา
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแต่ว่าพอเจ้าของโทรศัพท์มาแจ้งความตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาแสดงว่าเขาไม่ได้ทิ้งเขาหลงลื
1: ม
0: ก็สุดท้ายพอลล่าก็ต้องติดคุกนะเนี่ย
1: ครับ
0: ฉี่ม่วงก็คดีหนึ่งลักทรัพย์ก็คดีหนึ่ง
1: โอ้
0: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ละกันเนาะ
1: เป็นบทเรียนไป
0: ใครที่เจออะไรก็ถ้ามันเป็นมีราคาอะไรประมาณนี้ก็อย่าคือไอโฟนน่ะยังไงก็ตามเจอพอซิมก็เจอนะคะตรงๆก็มันมีที่กัดอยู่นะคะ
1: อย่าหาทำอย่าหาทำ
0: อย่าเก็บไปคือถ้าเก็บได้ก็เดี๋ยวรอเอาไปให้ตำรวจไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อว่าสมมติไม่มีเจ้าของมารับเดี๋ยวให้ค่อยได้เรานั่นแหละแต่ต้องผ่านไปหนึ่งปีเหมือนกับเงิน
1: ครับเหมือนเมื่อวานนี้เลยพี่ที่โพธารามนะครับราชบุรีนะฮะไรเดอร์เอาพิซซ่ามาส่งนะฮะแล้วไม่รู้ว่าพี่ไรเดอร์เขาอยากกินหรืออะไรนะพี่คือพอมาส่งเนี่ยเอามาวางปุ๊บแกทำเป็นถ่ายรูปส่งงานนะ
0: ว่าถึงแล้วถึงปลายทางแล้ว
1: ส่งมาให้กับคนสั่งนะถ่ายรูปปุ๊บว่าเอามาวางที่ตรงนี้แล้วนะเป็นกล่องนี้นะพอแกถ่ายรูปเสร็จเนี่ยแกมองซ้ายมองขวาแล้วถือติดกลับไปเลย
0: เอา
1: ในกล้องเห็นอย่างนั้นเลยนะคือแกเอาไปส่งที่หน้าอบต.แห่งหนึ่งนะครับไปส่งที่หน้าอบต.ขออภัยไม่ใช่ราชบุรีที่ศรีมหาโพธินะครับ
0: ปราจีนบุรี
1: ที่ปราจีนนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หน้าอบต.เนี่ยเขาจะมีเก้าอี้นะครับตัวหนึ่งที่เขาให้เอาไว้วางของเหมือนจะเอาใครไรเดอร์อะไรมาส่งของให้วางไว้ตรงนี้แหละนะครับ
0: จุดนี้เลย
1: แกก็ใช่แกก็เหมือนกึ่งเอามาวางแล้วก็ยืนถ่ายรูปจากมือถือนะถ่ายเสร็จแล้วก็หยิบติดกลับไปเลยพี
0: ่โอ้
1: หยิบติดกลับไปเลยพิซซ่าสองถาด
0: สองถาดด้วย
1: สองถาดด้วย
0: เอากลับไปทั้งสองถาดเลยเหรอ
1: เอาไปทั้งสองถาดเลยไม่แกะเลยเอาไปทั้งสองถาดเลยนะครับทีนี้พนักงานของอบต.เขาก็ออกมาจะมาเอาพิซซ่าเขาเนาะว่าในระบบมันชี้แจงว่าได้แล้วนี่นะครับออกมาดูเอ้า
0: ไม่มี
1: หาย
0: เออ
1: พิซซ่าหายเธอบอกว่าแฟนเธอที่เป็นตำรวจเนี่ยสั่งมาให้ด้วยนะ
0: สั่งให้กินที่ทำงาน
1: สั่งให้กินก็เลยนั่นแหละนะครับไปเปิดวงจรปิดดูเลยว่าพิซซ่าฉันหายไปไหนไปเจอนะครับว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยถ่ายรูป
0: ส่งงานเสร็จเอากลับบ้าน
1: หยิบติดมือไปด้วยครับพี่โอ้โห
0: เขาอาจจะลืมไหมหรือยังไงไม่รู
1: ้โอ้แต่ก็คือเหมือนเจตนาไงพอถ่ายรูปเสร็จเนี่ยนะครับใจก็โมแต่พอวงว่าส่งรูปแล้วก็คงจะคุยกับผู้สั่งอ่ะนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าแกติดมือกลับไปหรือว่าตั้งใจตั้งใจไม่วางหรือยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็
0: หรือสมมติถ้าจะกิน
1: เองก็น
0: ่าจะเอาไปแค่ถาดเดียวไหมทำไมต้องหยิบไปทั้งสองถาด
1: เอาไป
0: เออ
1: มันก็คิดได้หมดมันก็เหมือนกับว่
0: า
1: คือถ้าเอาไปสองถ่านมันก็ดูแบบอุ้ยผมไม่รู้ผมวางไว้แล้วผมถ่ายรูปส่งงานเสร็จผมก็วางไว้แล้วผมก็ไปเลยถ้าเอาไปถาดเดียวเนี่ยมันจะดูมันต้องมาต่อคำถามอีกว่าทำไมมีถาดเดียวแล้วถาดสอง
0: ตั้งใจเออเงินเลย
1: ต้องก็พี่พนักงานเอามาต่อคนที่สั่งเนี่ยนะฮะคนที่แฟนสั่งพิซซ่ามาให้เนี่ยเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไรเดอร์คนนี้มีเหตุจำเป็นที่ต้องเอาอาหารกลับไปขอให้มาบอกอย่างเช่นแบบอยากจะไปให้ลูกอยากจะไปกินเองหรือไม่มีตังค์จริงๆให้มายอมรับขอให้กลับมายอมรับเธอบอกว่าเธอให้อภัยเธอให้ได้เลยเธอจะไม่เอาเรื่อง
0: ด้วยไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับแต่ถ้าแต่ถ้ายังเงียบนิ่งเฉยไปหายไปแบบนี้เนี่ยเธอจะแจ้งความนะครับเพราะว่าเธอไม่รู้เจตนาว่าพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยนะเอาไปเนี่ยเจตนาแบบว่าฉวยโอกาสนี้หรือเปล่าเธอไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแต่ถ้ากลับมาบอกยอมรับตรงๆเลยว่าอยากกลับไปกินเองเศรษฐกิจไม่ดีผมอยากกินพิซซ่าผมไม่มีตังค์ครับมาบอกเลยเธอบอกว่าเธอยินดีให้เลยยินดีให้ครับผม
0: โอ้โหก็คือแฟนสั่งพิซซ่ามาให้ก็ไม่ได้กินเนาะอันนี้ไม่รู้เจตนาจริงๆว่าไรเดอร์ลืมหรือว่าอะไรยังไงเมื่อคืนหรือว่าไม่คือแสดงตนดีกว่าว่าเพราะอะไรหยิบติดกลับไปหรอองงมาก
1: เอาจริงนะผมว่าไม่คนเราไม่ลืมหรอกใช่ไหมพี่ถ่ายรูปเสร็จวางกลับมันหลักมันมีแค่นี้แหละคนมาส่งของอ่ะ
0: ใช่ไหมไม่รู้ค่ะมาดูนี่หน่อยเมื่อวานนี้ใครที่ใช้ยาแก้ไออยู่นะคะเมื่อวานบชน.นะคะเข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม2แห่งที่สมุทรสาครค่ะแต่ว่าเป็นฝ่ายสืบของบชน.นะคะจุดแรกนี่ไปโรงงานขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะโอ้โหโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานชั้นเดียวเจอคนงานเป็นชาวพม่า8ลาว1ไม่มีไทยเลยกำลังบรรจุยาแก้ไอลงในขวดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตตัวยาบรรจุอยู่ในถังสีน้ำเงินร้อยกว่าถังนะคะสลากผลิตภัณฑ์เลยก็ปลอมหมดที่มาแปะข้างขวดนะคะก็ยึดไว้เป็นของกลางดูนี่โรงงานทำยาแก้ไอไม่มีมาตรฐานอะไรเลยนี่คือจุดแรกนะคะจุดที่สองอยู่ห่างกันจากจุดแรก16กิโลลักษณะเป็นโกดังสีดำชั้นเดียวไม่มีเลขที่อยู่กลางทุ่งนาเหมือนกันที่นี่ใช้เป็นสถานที่ผสมตัวยาแก้ไอพบหม้อต้มโอ้โห
1: จะต้มน้ำไปกระท่อมยิ่งหนักเลย
0: ต้มเอง
1: อันนี้ยิ่งหนัก
0: ต้มเองเลย10ใบนะคะหม้อต้มนะน้ำเชื่อมและถังบรรจุอีก200กว่าถังคาดว่าต่อวันนะคะจะบรรจุได้ 100,000 ขวดลักษณะก็คือสำหรับเตรียมและผสมวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอยู่ข้างในก็ยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดนะคะคืออันนี้ตำรวจเขาได้รับเบาะแสมานะคะแล้วก็ลงพื้นที่ก็ไปเจอรถกระบะตู้ทึบสีขาวต้องสงสัยพบว่าน่าจะลักลอบใช้ขนส่งวัตถุดิบแล้วก็ผิดพันยาที่ถูกปลอมแปลงก่อนที่รถคันนี้จะเลี้ยวเข้าโกดังแห่งหนึ่งที่นาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครพอรถจอดสนิทปุ๊บนะคะตำรวจก็ขอตรวจค้นคนขับก่อนเลยแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยก็เป็นพม่าอีก2คนคือคนขับคนส่งคือไม่มีคนไทยเลยอ่ะบางทีขับรถส่งอะไรเงี้ยใช้พม่าหมดคนขับก็ให้ข้อมูลว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำมาว่ามีงานให้รับจ้างขับรถเอาไหมให้มาส่งยาแก้ไอที่กรุงเทพนะคะพิกัดนี่คือว่าให้ขับรถมารับแกนลอนสินค้าก่อนจะนำไปส่งให้รถอีกคันหนึ่งยอมรับว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกไม่ค่าจ้าง500บาทแต่ตำรวจชุดสืบไม่เชื่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโกดังก็เจออุปกรณ์การผลิตนี่แหละค่ะเป็นจำนวนมากและลักษณะกำลังกรอกอยู่นี่นะคะกรอกกันแบบนั่งยองๆเลยค่ะแล้วก็ เอาไอ้กระบวยที่ขอโทษนะที่กระปักในห้องน้ำในห้องน้ำปั๊มอ่ะน้องขันนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ขันมีด้ามอ่ะเออก่อกันอย่างนั้นเลยก่อกันสดๆนะคะถุงมือถุงมือนี่ไม่ต้องพูดถึงก่อกันก่อกันวันละแสนขวดนะคะ
1: โอ้โห
0: ทำมานาน2ปีนะคะโรงงาน
1: อย่าทำเองกับมือปลอดภัย
0: กับมือจริงๆ
1: โอ้โห
0: แล้วมันมีตัวยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่น้ำเชื่อมมันมีแน่นอนก็แสดงว่าตัวยานี่อาจจะไม่ได้มีอะไรก็คือมีแค่น้ำเชื่อม
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็เป็น
0: โอ้ย
1: สูตรที่คิดค้นมาเอง
0: แล้วไปส่งขายที่ไหนก็เมื่อวานนะคะ
1: มันมียี่ห้อเลยไหมพี่ถึงขนาดมียี่ห้อเลยนะ
0: คือตำรวจเองก็บอกว่าจริงๆอ่ะได้รับข้อมูลมาบางส่วนจากบริษัทยานั่นแหละเขาประสานข้อมูลว่าเนี่ยเจอยาแก้ไอปอมถูกลักลอบเอาไปขายในพื้นที่ภาคใต้นะคะอันเนี้ยจนพบเส้นทางของกลางอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก่อนขยายผลมาแหล่งผลิตอยู่ที่มันรอยต่อกันนะเนาะกรุงเทพกับสมุทรสงครามเนี่ยค่ะคือข้อมูลจากร้านขายยาก็พบว่าตอนนี้ยาแก้ไอปอมอยู่ในตลาดพื้นที่ภาคใต้เยอะมากก็เลยตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบขนส่งก่อนประสานตำรวจพบแหล่งผลิตอยู่ที่นี่เองนะคะ2ปีแล้วอ่ะคิดดูแล้วออกไปกี่แสนกี่ล้านขวดแล้วน้อง
1: ๆ
0: คือไอ้พวกปอมพยายามให้เหมือนของจริงมากรสชาติฉลากฝาขวดนะคะคือมันเหมือนอะเหมือนซะจนแบบร้านขายยาเองก็ไม่รู้ว่าจะจับ
1: ใช่แล้วเวลาไอเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีเนี่ยเราชอบไปซื้อยามาจิบกินเองนะ
0: ใช
1: ่แบบจะ
0: ไม่ไปโรงพยาบาลหรอกไปร้านขายยานี่แหละ
1: ใช่กินชนิดที่แบบกระดกขวดทีละแบบหลายชั่วโมงเลยแบบจิบจิบจ
0: ิ
1: บคือให้มันชุ่มคอไว้อย่างเนี้ย
0: นั่นแหละเปิดจิ๊บจิ๊บ
1: อยากแก้ไอปอมเ
0: ข้าไปนะคะเน
1: ี
0: ่ยอันนี้เราคาดเดาว่าพวกนี้มันน่าจะไปขายพวกธุรกิจต้มน้ำใบกระท่อม
1: อ๋อ
0: คิดว่านะคะนี้คาดเดาแล้วส่งมาทางใต้ด้วยนะคะส่งมาทางภาคใต้ด้วยนะคะคือขายดีมากกับน้องน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยค่ะขวดละร้อยอย่างที่ดู
1: ทำเรียกว่าวันละแสนขวดนี่แสดงว่ามันต้องขายได้ไม่น้อยล่ะพี่
0: ใช่
1: ใช่ไหมไม่ใช่ดู
0: มูลค่าความเสียหายนี่อาจจะสูงเป็นร้อยล้านเลยนะคะเดี๋ยวตำรวจขยายผลต่อว่าใครเป็นให้เช่าพื้นที่โกดังผู้สั่งการเป็นใครนายทุนเป็นใครคือไม่มีคนไทยเลยค่ะพม่ากับลาวเท่านั้น
1: อ๋อนะ
0: แล้วคนเอาไปขายเนี่ยใครล่ะใช่ป่ะ
1: ครับเอาใครเคยซื้อไปใช้พี่ปูซื้อหรือเปล่าเนี่ยกินน้ำท่อมป่ะเห็นก็ตื่นเช้าเนี่ยคุณรู้ฟังเขาไหนส่งมาบอกใครซื้อยาแก้ไอไปใช้ซื้อที่ไหนกันนะ
0: กินแล้วเสียงใสกิ้งเลยกิ้งเลยนะคะจริงๆนะร้านขายน้ำต้มใบกระท่อมนะตอนเช้านะวัยรุ่นน่ะไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นหรอกคนแก่ก็มีเราเห็นเป็นยืนเข้าคิวซื้อนะคะน้องดุ้ง
1: ซื้อน้ำท่อมเลยใช่ไหมพี่นะ
0: ต้องใช่ขายดีมากอ่ะขวดละ80ขวดละ100มันใส่ไอ้นี่แหละไม่รู้ส่วนผสมใส่อะไรบ้างปัจจุบันนี้เขาบอกว่าจะมีน้ำอัดลมมีบ๊วยแล้วก็มียาแก้ไอแล้วก
1: ็
0: ขั้นตอนการต้มเนี่ยนะคะขอโทษนะตกกระปกตกมกมากใครที่กินอยู่นะขอบอกเลยว่าคุณกำลังกินอะไรไม่รู้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็เดี๋ยวจะป่วย
1: จริงๆนะจริงๆ
0: ค่ะเนาะเนี่ยเรามีคลิปอยู่หนึ่งคลิปมีคนส่งมาให้นะคะสถานที่ผลิตต้มน้ำใบกระท่อมนะใครอยากได้เดี๋ยวส่งไลน์ให้นะโอ้โคตรตกกระปกเลย
1: ก่อนจะมาเป็นขวดนี่ใช่ไหมพี
0: ่ใช่ค่ะก่อนจะมาเป็นขวดขายคือต้มเสร็จแล้วก็เอามากองเสร็จแล้วก็นั่นแหละเอาน้ำมันแล้วก็ใส่ไอ้พวกยาแก้ไอ น้ำอัดลมอะไรลงไปแล้วก็มาขายขวดละร้อยโอ้โหเนี่ยวันนั้นเราคือรู้จักเด็กอยู่คนนึงเนาะก็สนิทกันเนาะเราถามว่าโอ้ยกินอะไรอ่ะก็บอกน้ำกระท่อมทำแบบหน้ายิ้มแบบยิ้มแบบอายๆแล้วโอ้ใครกินน้ำต้มใบกระท่อมนะโอ้ชิบหายแล้วก็พูดเล่นๆอย่างนี้นะเขาก็อายเลยคราวนี้เขาก็อายเลยบอกกินทำไมเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยใบกระท่อมอ่ะเขาไม่ได้จับเลยเธอก็ไปเด็ดมาเคี้ยวมากินสิเออกินใบสดเลยไปซื้อทำไมเป็นร้อยอ่ะเออวันละขวด100บาทค่าแรง300ซื้อน้ำกระท่อม100ตกเงียบไปซื้อ10บาทเป็นใบมาเคี้ยวดีกว่าถ้าจะกิน
1: ไม่อร่อย
0: ไม่อร่อยใช่อันนั้นก็ยอมรับว่าไม่อร่อยอืม
1: เคี้ยวใบไม่อร่อยกินน้ำมันชื่นใจ
0: ชื่นใจใช่ไหมแล้วก็ใส่อะไรให้ไปนะเนี่ยตัวยาแค่ไอ้ปลอมอย่างเงี้ยเออ
1: ครับผม
0: อ่า
1: อืมนะครับระมัดระวังนะ
0: อีนี่พี่บอกว่าหมู่บ้านดิฉันต้มขายจนรวยนะคะ
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: โอ้โห
0: รวยจริงๆรวยพวกนี้รวยไอ้คนต้มไม่กินคนกินไม่ต้มเอออ
1: ืม
0: ค่ะ
1: มันมีผลต่อสุขภาพไม่รู้อะไรไปบ้างกินอะไรเข้าไปบ้าง
0: ขอโทษที่สมหมายด้วยกำลังกินอยู่เลยพี่ก็เลิกเถอะถ้าพี่ต้มเองอะโอเคเออเลิกซื้อพี่ต้มเองก็ได้หรือพี่กินใบสดก็ได้ค่ะพี่ใบสดมันเป็นยานะมันเป็นสมุนไพรเป็นยาจริงๆอืม
1: เออกินอะไรก็ระวังนะครับอย่างเช่นคุณลุงคนนี้อันนี้อุทาหรณ์ทุกคนเลยนะเตือนตัวเองด้วยก็ได้เตือนพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับที่เพชรบูรณ์แกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นติดคอหายใจไม่ออกนะลูกชิ้นเนี่ยกลมๆเนี่ยนะฮะ
0: เ
1: ออท่านใครที่แบบอายุเยอะๆหน่อยบางทีอาจจะต้องหั่นครึ่งกัดก็ได้กัดครึ่งนึงหรือหั่นครึ่งนึงก็ได้นะครับอย่ากินทั้งลูกนี่ลุงก็ยังโชคดีนะคนที่นั่งกินอยู่แถวนั้นเนี่ยเขามีพื้นฐานการช่วยชีวิตนะเขามาเหมือนมายกตัวรัดแบบรัดตัวให้ลูกชิ้นมันบุ้งออกมาได้ฮะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหรอดอย่างหวุดหวิดแล้วยังไม่พอคนเรานะลุงนะสุดยอดจริงนะพี่พอลูกชิ้นหลุดออกมาปุ๊บกลับไปนั่งกินต่อ
0: โอ้ไม่เป็นไรเลยใช่ไหม
1: เกินนั่งเออเกินกลับไปนั่งกินต่อกับโอ้ขอบใจเกือบไม่รอดแล้วลงไปนั่งกินต่อโอ้โหนะครับชาวบ้านงงนะโอ้โหคุณลุงนะเออนะครับอืออ่านี่แหละก็ลูกชิ้นนี่บางทีมันบึ๊บลงคอไปได้นะมันเราตั้งใจจะเคี้ยวล่ะแต่บางทีมันพลาดนะพลาดเข้าคอได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงเอาเคสคุณลุงมาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันหั่นก่อนกินแล้วกันนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้โชคดีแบบคุณลุงนะ
0: ค
1: ุณลุงจะบอกแกเพิ่งกินไป3คำแกเลยยังไม่อิ่มเสียดายขอกินต่อหน่อยแล้วกันเออนะครับแต่ทีนี้เขาบอกเออลุงก็ดูระวังขึ้นกินแบบช้าลงกินแบบเออไม่กินลูกชิ้นทั้งลูกเข้าไปละ
0: เคี้ยวให้ละเอียด
1: ลูกชิ้น
0: เนาะให้ก่อนกลืน
1: ลูกชิ้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะมันขนาดมันก็พอดีปุ๊บปึ๊บกึ๊ดกลืนเข้าหลอดลมได้เหมือนกันนะลูกชิ้นตัวเนี้ยมันก็ลูกแบบก็ไม่ถึงกับลูกจิ๋วลูกเล็กนะมันก็ลูกกลางๆมันก็ลงคอได้เลยระวัง
0: มันไปก็มันไปติดหลอดอาหารได้ใช่ไหมทางเดินอาหารได
1: ้ใช่ใช่ใช
0: ่เออน่ากลัวอยู่คนแก่นะคะ
1: อื
0: มต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: กินอะไรโอ้โหติดคอโชคดีเนาะ
1: จริงแล้วลุงเกียร์โชคดีอย่างคือคนที่นั่งกินอยู่ที่ร้านด้วยกันดันปฐมพยาบาลเป็นไงเลยมายกตัวแกแล้วก็รัดตรงหน้าอกอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ออกมาได
0: ้ค่ะทุบทุบออกมาแล้วก็สักพักนึงกินต่ออย่างน
1: ี้
0: เหรอ
1: ลุงบอกขอบใจกินต่อ
0: โหโชคดีจริงเออวันเกิดใหม่นะคะ
1: ครับผม
0: ระวังนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
7: 5ปี

0: 6:14 น.กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะทำไมมีคนขอเพลงนี้มาแล้วยังไม่ถึงวันที่1เลยอ่ะ
1: ก็ชีวิตต้องมีความหวังนะชีวิตต้องมีความหวังเลยหวังแต่วันนี้เลยพี
0: ่โอ้หวังไว้ก่อนคือมันหลายเลขเหลือเกินไงคะถ้าวันนี้เลขเทียบค่ะมีจะเอาเลขไหนดีเลขเด็ดทุกเลขเลยนะคะเมื่อวานนี้มีความยินดีปลื้มใจกับนักแสดงไทยตัวท็อป6ขั้นเดินทางเข้ารับโลกเกียรติยศนะคะไชน่าไทยแลนด์ก็คือเป็นการสานพลังบันเทิงเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นการมอบโล่ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนประจำปีเพื่อยกย่องบุคคลในวงการบันเทิงที่มีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งไทยและจีนนะคะก็มีสำนักนายกนะคะรองโฆษกเลขานุการรัฐมนตรีไปร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วยนะคะนักแสดงที่ได้รับโล่เกียรติยศนะคะมีฟอร์ดทิติพงษ์เส้นง่ายมีคูเปอร์พัฒนประสิทธิ์ณสงขลามีตีธนพลจารุจิตรานนท์มีเฟิร์สฉลองรัตน์นอกสำโรงมีอะตอมอภิชยากำเนิดสิริกุลและมีสันธนพัฒน์เพียวประเสริฐค่ะน้องรุ่งนี่คือ6นักแสดงรุ่นใหม่ใหม่ไม่ใหม่จริงๆที่บางคนอะใครคนไหนนี่ค่ะ
1: ใช่ แต่ว่าไม่ใช่ยุคเราแล้วนะ
0: ไม่ใช่ยุคเราแต่6คนนี้เชื่อไหมว่าลงสนามบินที่จีน FC จีนรู้จัก
1: มีแฟนคลับมารอเลยหรอว่างั้น
0: ใช่ค่ะใช่เลยนี่ค่ะคือเขาบอกว่า6คนเนี้ยจีนรู้จักเลยคนไทยบางทีฮะใครอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าทั้ง6เนี้ยเขาเคยไปทำงานที่จีนมาแล้วนะคะไปถ่ายรายการไปทำงานด้านการท่องเที่ยวบ้างไปอย่างเงี้ยค่ะซีรีส์เนี่ยเขาบอกว่า FC จีนรู้จักนะคะเราก็เลยคัดเลือกให้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็อยากจะให้ชุดไทยเนี่ยได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกมากขึ้นเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามสามารถเอามาประยุกต์ให้กับยุคสมัยได้อย่างลงตัวแล้วก็อยากจะส่งต่ออีกอันหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่านี่คือเด็กรุ่นใหม่นะก็ต้องชื่นชมเขาอยากจะส่งต่อการเล่นไทยให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแล้วก็กลับมาให้ความสำคัญเพราะแม้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันบางส่วนอาจจะรู้จักการเล่นเหล่านี้และยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสการเล่นด้วยตัวเองอ๋อ อะไรบ้างม้าก้านกล้วยเหรอหรือยังไงการเล่นนะค่ะ
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: มีคนไทยได้รู้จักใช่ไหมครับ
0: ใช่เด็กไทยอ่ะเด็กไทยปัจจุบันไม่รู้จักเลยนะการเล่นในสมัยโบราณอ่ะ
1: ก็อย่างแต่อย่างโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบางทีเขาก็สอนให้เด็กได้อย่างม้าก้านกล้วยอย่างเงี้ยนะพี่แล้วก็ไอ้พวกลีข้าวสารอ่ะเรื่องอะไร
0: อ๋อลีข้าวสาร
1: จบเพลงก็
0: อันนี้น่าเล่นนะ
1: จับเด็กไว้หนึ่งคนอย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วก็มอนซ่อนผ้าม
1: อนซ่อนผ้าพวกเนี้ยเด็กอนุบาลเขาเห็นไม่รู้นะโรงเรียนลูกหงเขาจะให้เล่นพวกเนี้ยเขาก็จะยังพอรู้จัก
0: จัง
1: เขาก็ยังพอรู้จัก
0: อ
1: แต่เด็กเขาจะไม่วิ่งวงกลมเด็กเขาจะวิ่งตัดเพื่อกลับไปนั่งเลยอย่างเงี้ยสมมติว่าเอาผ้าวางปุ๊บแล้วไอ้คนที่เอาผ้าไปวางข้างหลังลุกปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะไม่รอหนึ่งรอบเลยเด็กเขาจะวิ่งตัดกลับไปนั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังงงเด็กเขายังงงต้องสอน
0: อ๋อยังงงอยู่คุณครูต้องสอนใหม่ให้มันจบให้จบรอบ
1: ต้องให้วิ่งวงรอบเนาะแล้วก็อีกคนต้องพยายามวิ่งให้ทันอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะรู้สึกนะมอนซ่อนผ้าเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นนะ มันเป็นมันเป็นการเล่นที่ตื่นเต้นมากอ่ะไอ้มอนซ่อนผ้าเนี่ยนะ
1: เออเนาะเขาจะวางหลังเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: เออ
1: ใช่ไหมว่าแบบไอ้ผ้าจะมาอยู่หลังเราไหมต้องคอยมอง
0: เออถ้าหลังไม่มีอ่ะไอ้อย่างเงี้ยไม่มีทางไม่มีเออรีเดทายน่าน่าเล่นอ่ะเออผมรู้สึกมันตื่นเต้นดีตอนเด็กค่ะอันเนี้ยดีนี่คือเด็กรุ่นใหม่6คนเนี้ยที่เขาที่อันนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยใช่เลยนี่ค่ะใช
1: ่
0: เอออันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์6นักแสดงตอนแรกเราคิดว่านักแสดงดังตัวท็อปอาจจะต้องมีแอนทองผสมเปล่า
1: คร
0: ับ
1: นี่รุ่นแม่ๆแล้วเน
0: ี่ยเออเข้าไปดูเออเราไม่รู้จักก็จริงแต่ว่าเขาดังเขาที่จีนอ่ะเขาดัง6คนนี้อืม
1: ใช่
0: เขาดังมาก
1: เดี๋ยวนี้ต้องอะไรวันนั้นมันนั่งรถไปกับลูกขับรถเจอโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ติดอยู่ที่เหมือนกับบิลบอร์ดเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ดูดูลูกก็แบบโอ้ยเก่งน้ำปิงใครนะ
0: โอ้โห
1: เก่งน้ำปิงเออ
0: เออเห็นไหมเด็กคนรู้จักของเขาเออ
1: เออยุคนี้ก็เป็นยุคแบบเนาะดารารุ่น
0: ใหญ่ใหม่ใครเหรอเอออะไรอย่างนี้เนี่ยก็เมื่อวานเราเพิ่งเข้าไปดูอันนี้ไงตอนนี้ที่เขาไปควงน้องลิซ่าอยู่ที่ลอนดอนน่ะเออ
1: คืออะไรนะเขาเป็นใครอ่ะเออประวัติเขาเป็นใครอ่ะเห็นหน้าตีตีอ่ะ
0: เขาดังมากนะไม่ใช่ธรรมดานะเออ
1: เหรอ
0: เออแล้วก็เราเพิ่งรู้จักคนนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะเขาดังมากนะ
1: น้องบูป่ะน้องบู
0: ใช่มั
1: ้ยเออน้องบูป่ะน้องบู
0: บลูพงษ์ธิวัฒน์ไง
1: เออน้องบูครับผม
0: อาจจะยังไม่ได้ไม่ใช่แฟนหรือไม่อาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะแต่ว่าพอดีเห็นภาพที่ลอนดอนน่ะมีคนถ่ายว่าบลูพงษ์ธิวัฒน์เนี่ยก็คือเป็นที่จับตาตอนนี้เพราะว่ามีคลิปเดินควงแขนอยู่กับลิซ่าอย่างสนิทสนมในช่วงวันหยุดที่ประเทศอังกฤษไงแล้วก็เลยเข้าไปดูโอ้โหไม่ธรรมดาประวัติคนนี้ก็เป็นที่รู้จักในต่างประเทศเหมือนกันนะ
1: ตาผม
0: นะคะป้ายายายก็เพิ่งรู้จักอ๋อบลูพงษ์ธิวัฒน์เออ
1: เขาเกิด2543น้องบูเนี่ยประวัตินะ
0: ใช่
1: สี่2543เราทำอะไรกันแล้วนะโอ้เดี๋ยวตัวนี้
0: พออายุ25-26เองเออเป็นหนุ่มรอออร่าพุ่งมากเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: เออนี่ก็นี่คือแบบเทรนด์นี้ปัจจุบันนี้สมัยใหม่อย่างนี้นะคะนะคะออกแนวจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะต้องแนวนี
1: ้ต้องแนวนี้นะต้องแนวนี้นะยุคนี้นะ
0: ใช่
1: เออนี่แหละนะเราต้องตามไม่ทันนี่นะต้องเรียนรู้ถึงว่ามันก็คนละยุคอย่างที่พี่ว่าเราก็จะยุคนะณเดชน์ยาย่าเด็กตัวนี้เขาไม่รู้จักนะ

0: างเพจที่เขาไปพากินพาเที่ยวตลาดพาอะไรอย่างเงี้ยดูดีมีแต่รุ่นแบบแม่แม่รุ่นใหญ่อ่ะขอถ่ายรูปได้ไหม
1: บางคนตัวบางคนก็อินเนาะกับบุญชูอ่ะ
0: จริงบางคนเขาอินนะพี่ติ๋มพี่แหม่มจินตลาไปเดินตลาดอ่ะทำไมสันติสุขไม่มาด้วยล่ะเออเขาไม่ไปถามแล้วเลยนะพี่แหม่มเขาบอกเขาก็อยู่ของเขาสิเขาจะมาหนูทำไม
1: พี่หนุ่มสันติสุขอ่ะเขามีลูกเออมีลูกแฝดลูกก็เรียนจบวิศวะเก่ง
0: คนเห็นแบบคู่พระคู่นี้มาไงพอมาเจอที่ตลาดตัวจริงก็แบบสันติสุขไม่มาด้วยหรอแล้วเขาตัดเป็นไวรัลมาเออน่ารักดี
1: นี่แสดงว่าเขาเป็นแฟนบุญชูเหมือนกันนะบุญชูอ่ะเออใครได้ดูถึงสิบภาคไหมบุญชูน่าจะถึงนะสิบภาคอ่ะบุญชูหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละอืมนะคะแต่ยุคนี้ก็ตามยุคสมัยนะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อืมนะฮะส่วนรุ่นเรานี่ก็ต้องนี่นะดาราอย่างคุณแต้วณัฐพรคุณเต้ยจรินพรเนี่ยนะครับสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณเต้ยเนี่ยเขาเพิ่งเลิกลากับแฟนหนุ่มที่เป็นต่างชาตินะฮะ
1: ฝรั่งเลยใช่ไหม
0: ฝรั่งนะครับ
1: อืม
0: นะก็คุณเต้ยเนี่ยวันนั้นเพิ่งไปงานของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะคุณเต้ยนี่เขาก็เป็นคนที่ไปเล่นภาพยนตร์กับพี่เรย์เรื่องไอ้กาลิเลโอพี่นะครับที่ไปถ่ายทำเมืองนอกอะเนาะเออนะคุณเต้ยก็เพิ่งเลิกลากันไปนั้นเพื่อนสนิทนะครับอย่างคุณแต้วณัฐพรเนี่ยก็เลยฝากถึงชาวเน็ตว่าโอ้จะคอมเมนต์อะไรอะแบบว่าอยากให้ถนอมน้ำใจกันหน่อยระวังคำพูดหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอคุณแต้วนะครับนะฮะในงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะกำลังจะมีภาพยนตร์นาคี3นะครับนี่คุณแต้วนี่เธอก็ดังขึ้นมาดังตอนที่เจ้าแม่นาคีก็ดังมากเนาะจริงๆเธอดังแล้วแหละจริงแต่ว่าตอนเล่นนาคีเนี่ยโอ้โหนะครับโอ้โหดังเป็นพลุแตกนะฮะก็คุณแต้วเนี่ยเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังก่อนตอนเหมือนกับวงสวงอ่ะวงสวงสักการะนะก่อนเปิดกล้องนาคี3เนี่ยนะครับเขาบอกโอ้โหพอเสร็จพิธีนะมีงูมาอยู่ในบ่อเดินอยู่ในบ่อเลยพี
1: ่
0: เออมีงูมาเลยอ่ะ
1: งูเจ้าถิ่นหนองูเลยอ่ะ
0: ก็เหมือนกับบวงสรวงพญานาคแล้วมีงูมาเนาะก็ตามความเชื่ออะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: โอ้
0: โหทุกคนก็วิเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันเนาะแล้วก็งูอาจจะออกมาพอดีก็ได้วันนั้นก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้ล่ะเขาถือว่ากำลังบวงสรวงกันอยู่ไหว้กันอยู่แล้วอยู่มีงูเลื้อยออกมาเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันเนาะนะครับเออเนี่ยนะก็เธอคนก็เลยแซวว่านี่เจ้าแม่นาคีเนี่ยเห็นไหมเออกลับมาแล้วนะฮะเธอก็บอกว่าเออก็จริงนะเพราะว่าละครนาคีเนี่ยก็10ปีพอดีเลยพี่นี่เขาบอก10ปีเลยนะครับก็ดีใจที่ได้กลับมานะเป็นบทภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับแล้วก็รู้จักในตัวแต้วมากขึ้นเธอต้องพูดภาษาอีสานด้วยนะตอนนั้นนะเออทั้งนั้นที่เธอไม่ได้เป็นคนอีสานนะฮะนะครับเออนี่แหละก็คุณแต้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอติดตามฝากภาพยนตร์นาคี3ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเธอก็พูดถึงเรื่องเพื่อนสนิทอย่างคุณเต้ยจรินพรนี่แหละที่ตอนนี้โดนคอมเมนต์แรงมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับหลังจากที่ออกมาประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินะคุณแต้วก็บอกว่าเห็นข่าวพร้อมๆกับทุกคนเลยไม่ได้รู้ก่อนเลยนะครับไม่ได้มีการทักไปพูดคุยปรึกษาอะไรเลยเพราะว่ารู้พร้อมๆกับทุกคนนะครับนะก็รู้แหละว่าเพื่อนเสียใจนะครับเธอบอกว่ารู้เลยว่าคุณเต้ยเนี่ยนะตกตะกอนความคิดของตัวเองได้ดีอยู่แล้วสิ่งที่ทำก็คือมีการส่งอีโมจิรูปกอดไปส่งอีโมจิให้กำลังใจไป นะครับ

0: พื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจนะครับมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาก็เพื่อนคนนี้พร้อมเสมอนะครับแล้วก็ฝากถึงที่บอกครับชาวเน็ตก็เขาบอกอยากให้คอมเมนต์อะไรอย่าไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนคนหนึ่งก็นะครับบางคนก็อาจจะไปคอมเมนต์แรงไงที่แบบว่าไอ้ประเภทแบบเตือนแล้วบอกแล้วเอ้ามันจะไม่เกิดแต่น้องใครมันจะไปคิดอ่ะครับนะเขาบอกว่าอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจคนฟังก็ขอว่า
1: ช่
0: ว
1: งนี้ก็
0: ใช่กับทุกคนแหละนะไม่ใช่ว่ากับดาราอย่างเดียวนะยิ่งคนที่เรารักนี่เรายิ่งต้องแคร์เขาเนาะ
1: ใช่
0: ครับผมเรื่องคำพูดเนี่ยบางทีมันทำร้ายจิตใจกันนะคนในครอบครัวกันเนี่ยแหละบางทีเนี่ยผมพูดจาแบบจะเอาชนะกันอ่ะพูดแรงๆให้อีกฝ่ายเจ็บทำไว้ก่อน
1: จริงนะคะพี่บางวันถามว่างูเดินงูเดินยังไงคะ
0: ครับผมงู
1: เด
0: ินเป็นไก่แล้วพี่
1: หรืออาจจะคนเอามันภาพบ่ามาก็ได้งูเดินมา
0: เอานะผมมีคนไปตีเลขจริงเนี่ยบอกเลยนะเลขเด็ดเนี่ยก็มีคนถ่ายรูปในถังน้ำมนต์ไว้เหมือนกันนะเขาบอกให้ลองไปหาดูในเน็ตเอา
1: จริงไงนะคะเลขเด็ดงูแปดค่ะพี่มัน
0: เลื้อยไปเลขแปดเน
1: าะอีลาตามความคาดหมายจริงๆนะคะเห็นไหมว่าจีนกับญี่ปุ่นนะวอลเลย์บอลนะคะ ต้องได้เจอกันนะคะปรากฏว่าจีนก็คว้าเหรียญทองไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเราตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพไหมแต่ว่ารู้เลยว่าจีนกับญี่ปุ่นต้องได้เจอกันเนาะในรอบชิงก็ตามความคาดหมายก็ได้เหรียญทองไปนะคะส่วนญี่ปุ่นได้เหรียญเงินไทยได้เหรียญทองแดงนะคะเอาชนะเกาหลีได้ค่ะ
0: ครับสบายมือเลยนะ3-0
1: สบายมือเลยใช่นะคร
0: ับ มีคลิปออกมาอย่างเมื่อวานเห็นคลิปน้องทัพดาวนะฮะ1 ใน 3วอลเลย์อ่ะเธอก็แบบอยากได้2 ล้านไม่อยากได้500,000เลยต้องเสียดายเนาะ
1: เสียดายเสียดายมากแต่ก็
0: สุดท้ายอ่ะพี
1: ่ต้องยอม
0: คือเหรียญทองมัน2 ล้านเลยนะ
1: ค่ะ
0: 2 ล้านกับ500,000นะมันก็ต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะแต่อย่างว่ากีฬานะครับ
1: ใช่ก็เราเอาจริงๆต้องยอมจีนต้องยอมเขานะคะจีนนี่เขาเด็ดขาดหลายลูกมากนะคะต้องยอมจริง
0: ครับ
1: นะคะแน่นอนตอนนี้เราตั้งเป้าหมายโอลิมปิกนะคะว่าการได้ไปโอลิมปิกมันคือจุดสูงสุดแล้วนะคะทีนี้การได้แชมป์เอเชียเมื่อวานนี้โค้ชออสก็บอกว่าก็ทำได้เป็นครั้งที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหนื่อยนะคะเด็กก็รุ่นนี้ทั้งทีมที่ผ่านการซ้อมมาเหนื่อยกันมามากแล้วก็รู้จักกันและกันให้กำลังใจกันนะคะโค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยทีมนี้นะคะเรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็งก็ชื่นชมทุกคนก็ดีใจนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเหรียญทองแดงก็จริงแต่ก็ดีใจมากๆแล้วล่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะ
0: ครับ
1: ต้องยอมจีนนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนี้ก็คงจะมุ่งกว่าจะถึงโอลิมปิกเนี่ยต้องมีแข่งตั้งหลายรายการอ่ะน้องรุ่งเนาะ
0: ใช่พี
1: ่มีเยอะค่ะเหรียญทองแดงก็500,000เหรอทองแดง
0: เหรียญทองแดงได้รับเงินเยียวยาได้รับเงินรางวัล500,000ครับพี
1: ่500,000
0: ถ้าเหรียญเงินเนี่ย1 ล้าน
1: 1 ล้านทอง2 ล้านโอเค
0: ทองใน2 ล้านเลยจากกองทุนพัฒนากีฬา
1: แต่นักกีฬาโอ้ยอยากได้2 ล้านไม่ทันแล้ว
0: ไม่เป็นไรตรงเลยนะน้องเขาพูดตรงๆอ่ะพูดตรงๆเลย
1: เนาะก็เดี๋ยวรออีกหลายประเภทกีฬาเนาะรับรองเลยกองทุนพัฒนากีฬาต้องจ่ายเพียบนะคะเพราะว่านักกีฬาเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะ
0: เดี๋ยวมีวิ่งนะวิ่งนี่เจ้าบิวนี่ก็มีลุ้นนะ
1: โอ้ยดูบิวแน่นอนเนาะ
0: นะครับยกน้ำหนักเขาบอกปีนี้ก็กลับมาแล้วนะยกน้ำหนักปีนี้ก็มีลุ้นนะฮะ
1: โอ้
0: สู้กับจีนได้สนุกแน่
1: ยกน้ำหนักตะก้อนะคะที่ต้องจ่ายอ่ะต้องจ่ายแน่ๆแล้วก็
0: เดี๋ยวเช้านี้
1: บอลนี่จ่ายไปแล้วค่ะ
0: ครับ
1: กลับถึงไทยแล้วนะกีฬาเทควันกลับถึงไทยแล้วนะที่ได้เหรียญทองก่อนไทยเพื่อนเนี่ย
0: โอ้โหไวมากนี่แกไม่อยู่เที่ยวญี่ปุ่นต่อเลยนะนี่นักกีฬาเขาเ
1: ล
0: ิกอาชีพนะ
1: ใช่จริงๆนะถ้าเป็นเรานะขอเที่ยวสัก3วันได้ไหมโค้ชทำไมรีบจังเลยอ่ะงงคือจองตั๋วไปกลับไปแล้วเหรอ
0: หรือไงหรือหมู่บ้านสมมติหมู่บ้านนักกีฬาเขาดูว่าถ้าเกิดว่ากีฬาชนิดนี้จบแล้วคุณต้องกลับเลยหรือยังไงอย่างเงี้ยนะ
1: น่าจะเป็นไปได
0: ้
1: เนี่ยกลับมาต้องเมื่อวานซืนแล้วนะนักกีฬาเหรียญทองเทคบอลอ่ะ
0: โอ้แสดงว่าม ีว
1: ิน
0: ัยสูงมากนะมีวินัยสูงมาก
1: ไม่เที่ยวอะไร
0: พวกเรานี
1: ่
0: ขอเที่ยวต่อเลยครับหัวหน้าขอลาต่อขอลางานต่อ
1: สักสองสามวันนิดนึงนะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่เลยไม่ได้เลย
1: มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนน้องพิงค์นิดนึงนะคะพิชามนโอภาสวิพัฒน์นักแบดมินตันนะคะดาวรุ่งคนนี้สวยมากน้องพิงค์เนี่ยเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชอบสวยเป็นนางแบบเป็นดาราได้เลยน้องรุ่งก็หลังจากที่ถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์แล้วก็ถูกระงับการแข่งขันไปเลยเมื่อวานนี้ทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยนะคะอาจารย์พิมลศรีวิกรก็บอกว่าอยากฝากถึงนักกีฬาทุกคนและผู้ควบคุมทีมนะคะผู้จัดการทีมด้วยทุกสมาคมขอให้ทุกทีมยิ่งระมัดระวังเรื่องการโดปให้มากขึ้นการตรวจเจอสารต้องห้ามไม่ได้หมายความว่านักกีฬาคนนั้นใช้สารต้องห้ามแต่บางทีมันอยู่ในยาต่างๆที่นักกีฬาใช้เพื่อรักษาตัวจะเป็นยากินยาทายาพ่นก็แล้วแต่ซึ่งสารพัดจะเกิดขึ้นได้บางทีการไปใช้ยาที่หมอสั่งให้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือนักกีฬาไปซื้อเองตามร้านขายยาดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังเหตุเกิดกับน้องพิงค์เดี๋ยวจะมีการตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับเคสนี้ต้องบอกว่าโชคไม่ดีจริงๆก็อยากให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันนะคะที่ยังไม่แข่งเนี่ยระมัดระวังใครที่จะกินยาอะไรตอนนี้ ต้องปรึกษาแพทย์สนามแพทย์ประจำของประเทศไทยก่อนทุกครั้งค่ะน้องยง
0: ครับผม
1: ฟังฟังเหมือนไม่ขึ้นอาจจะคิดไม่ถึงเนี่ย
0: ครับ
1: เนี่ย
0: ฟังในที่99บอกว่าเธอพลาดเพราะว่าเธอไปกินยาลดน้ำหนัก
1: โอ
0: ้และไอสารตัวนี้มันอยู่ในยาลดน้ำหนัก
1: ยานั้นโอ้จริงๆแล้วเธอหุ่นดีมากสวยมากยังลดน้ำหนักอีกเหรอเนาะไม่ตั้งใจ
0: ค
1: นเนี้ยไม่ตั้งใจตรงนี้ต้องคุมเข้มเลยก็บอกว่ายาทาก็ใช่นะยาทาบางประเภทนี่ไม่น่าเชื่อนะใช้ภายนอกก็จริงแต่มันซึมเข้าผิวหนังแล้วมีจุดตรวจเจอก็ได้นะน้องด้งอย่าคิดว่ายาใช้ภายนอกแล้วมันไม่มีเป็นไปได้ตรวจเจอก็มีต้องระวังนะคะคือแน่นอนคนไทยก็เชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจจะเดิฟอะไรหรอกเนาะแต่ก
0: ็
1: มันต้องระวัง
0: พวกนี้มันอยู่ในมันมากับยาเนี่ยแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นพูดถึงแบดมินตันแล้วเดี๋ยวเช้านี้นะครับประมาณ7โมงนิดๆจะเปิดช่อง9รอได้เลยนะครับช่อง9ถ่ายทอดเอเชียนเกมส์ถึงเที่ยงเลยนะฮะก
1: ็
0: รู้สึกจะเป็นกีฬาแบดมินตันเนี่ยแหละครับพี
1: ่ค
0: ่ะทั้งชายทั้งหญิงนะครับรอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้เลย
1: ค่ะ
0: เนาะแบดมินตันเราก็มือหนึ่งของโลกนะผู้ชายอ่ะใช่ไหม
1: โอ้โหเรามีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะคว้าเหรียญได
0: ้
1: เหร
0: ีย
1: ญแน
0: ่
1: นอนนะคะ
0: ครับเปิดเจอช่อง9วันนี้ถ่ายนะครับมีคิวช่อง9ถ่าย
1: รอไว้เลยค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับเมาข่าว
1: เล่าบันเทิงค่ะ
0: ครับ พี่ติมีข้อความอะไรจะ
1: ประชาสัมพันธ์
0: ประชาสัมพันธ์ไหมฮะ
1: ปีนี้มีค่ะประชาสัมพันธ์ที่ทั้งกวางส่งมานะคะ
0: พอดี
1: ก็ได้ไหม
0: กวางไม่ได้ส่ง
1: ไม่มีใช่ไหมค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้มีประชาสัมพันธ์จากสำนักงานกสทช.เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟังคะทุกท่านค่ะขอเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698เมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้รับนะคะซึ่ง
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่แต่ว่าไม่รับสายเพราะว่ารู้อยู่ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติและก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อมูลทางการเงินอะไรต่างๆไม่ควรเปิดเผยโดยเด็ดขาดรหัสผ่านด้วยหรือรหัส OTP ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697บวก697แล้วก็บวก698ติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภาระเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพแน่นอนวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะคะก็เมื่อวานเห็นโทรเข้ามา2ครั้งทั้งบวก697แล้วก็698เลยค่ะน้องดุ้ง
0: โอ้นี่ครบสูตรเลย
1: ครบเลยค่ะทั้ง2หมายเลขนะคะมันก็ยังระบาดอยู่นะคะยังระบาดอยู
0: ่
1: หมายเลขเหล่านี้อย่าไปรับสายค่ะ
0: แสดงว่าตอนนี้กลับไปนั่งทำงานอยู่นะพวกคอลเซ็นเตอร์นี่นะ
1: ใช่อาจจะอยู่ในไทยก็ได้มันอาจจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะคะค่ะไปดูบรรยากาศหน้างาน ATG ACP นิดนึงน้องตอนนี้คนไทยทั่วสารทิศเดินทางมาให้กำลังใจเนเน่นะคะรวมถึงนายกอนุทินวิดีโอคอลสดมาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมทักทายคนไทยใน LA ด้วยนะคะอันนี้ในเพจCSILA นะคะถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ค่ะบรรยากาศโอ้โห
0: ว้าว
1: น่าดูเลยโอ้โห
0: อ๋อเพราะคุณท่านนายกอนุทินเขาอยู่ที่เมกาพอดีเนี่ยฮะเขาไปประชุม UN
1: ใช่ไหมเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: วิดีโอคอลสดเข้าไปนะคะถ้าใครคนไทยใน LA ตอนนี้กองเชียร์พร้อมแล้วนะคะส่วนคนไทยในอเมริกาก็โอ้โหไปกันเยอะมากอ๋อนี่มีคุณทอมคุณทอมเครือโสพลนะคะภาพบรรยากาศสดๆนะคะคุณทอมเครือโสพลก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีโอ้โหนี่เขาบอกไม่เคยเจอนะคนแก่คนอะไรที่อยู่ในอเมริกาคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นนานแล้วอ่ะมากันหมดเลยทั้งวง
0: แม่นู่นแม่ไปเชียร์เหรอแม่ไปเชียร์ในนี่เหรอ
1: ใช่นี่ค่ะไปเชียร์เนเน่กันใหญ่เลยนะคะนี่แล้วก็มีเดี๋ยวนะคนนี้ชื่อจะเป็นศิลปินน่ะนึกชื่อไม่ออกก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะเป็นดาราก็เดี๋ยว8โมงนี่แหละ8โมงนะคะอีกชั่วโมงกว่าๆเนเน่ก็จะขึ้นเวทีรู้สึกว่ามีช่องที่ถ่ายทอดด้วยนะคะช่องไหนเนาะเดี๋ยวนะอะไรทาเลนต์เนี่ยจำชื่อไม่ได
0: ้
1: นะคะถ่าย YouTube อ่ะ
0: เขาเป็นยูทูบของเขาใช่ไหมของอเมริกาก็ทาเลนต์เลยป่ะ
1: ยูท
0: ู
1: บของเขาเลยใช่ค่ะถ่ายทอดสดให้ดูเลยก็สามารถดูชมสดได้นะคะคนไทย
0: ครับผม
1: อ๋อช่องทาเลนต์คิง SD ค่ะน้องรุ่งชมผ่านช่องนี้ได้เลยนะคะช่องนี้มีผู้ชมอยู่ล้านกว่าทาเลนต์คิง SD เข้าไปดูสดได้เลยบนเวทีนะคะเจนี่จะเป็นแชมป์หรือไม่อย่างไร
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะอ๋อนายกไปร่วมเปิดอภิปรายงานของอะไรนะคือมีผู้แทนจากทั่วโลกนะคะเนี้ยเป็นงานเดี๋ยวสมัชชาประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะนายกจะร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปด้วยนะคะหัวข้อหลักๆก็เรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ก็มีผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทั่วโลกนะคะก็จะมีทั้งเลขาธิการจากประชาชาติโดนัลด์ทรัมป์ก็มาหมดแหละนะคะก็สำคัญเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยถ้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติครบ80ปีนะคะเรามีฐานะเป็นประเทศระดับกลางที่จะมีบทบาทบนเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยนะคะคุณอนุทินก็เลยไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าไปอยู่นิวยอร์กนะคะตรงนี้เนี่ยจากประชาชาติอยู่นิวยอร์กในนี่อยู่ LA ใช่ไหม
0: LA
1: LA นะคะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวรอตามเชียร์กันนะก็ไม่รู้ว่าถึงจะมีสอดแทรกความเป็นไทยอะไรขึ้นไปบนเวทีบ้างนะ
1: น่าจะมีน่าจะเกี่ยวกับชุดแหละเนาะคิดว่านะ
0: เนาะ
1: น่าจะเป็นชุด
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ทิ้งท้ายเดี๋ยวนี้เตือนลูกหลานสักนิดนึงครับพี่เบรกนี้นะครับเพราะว
1: ่
0: าจะพบหาใครเนี่ยนะก็ต้องบอกให้เขาดูดีๆนะเนี่ยฮะมีน้องม.6 คนหนึ่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งในเฟซในโซเชียลนะครับมาเหมือนกับมาตามจีบอะนะครับก็พบหากันได้ไม่กี่เดือนนะครับผู้ชายเนี่ยก็ออกอุบายชวนไปเที่ยวนะครับนะที่อยุธยานะขี่มอเตอร์ไซค์มารับนะฮะแล้วก็ซ้อนท้ายไปเที่ยวอยุธยาปรากฏว่าเห็นบอกว่าไม่ได้ไปอยุธยาตามที่ตกลงกันไว้นะครับพอผู้หญิงซ้อนท้ายปุ๊บเนี่ยนะฮะเลี้ยวเข้าโรงแรมเลยแถววังน้อยนะครับแล้วก็ล่วงละเมิดนะครับฝ่ายหญิงโดยฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้ยินยอมแถมยังติดกล้องไว้ด้วยนะพี่ติดกล้องเพื่อเหมือนกับเอาไว้แบ็คเมลว่าแบบเฮ้ยถ้าโทรไปเรียกแล้วไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคลิปเนี้ยไปแชร์ให้ว่อนโรงเรียนเลยนะก็เลยเนี่ยทำให้น้องเนี่ยนะฮะอยู่ในภาวะจำยอมนะอยู่ในภาวะจำยอมนะครับสุดท้ายคลิปนี้มันหลุดออกไปในโรงเรียนครับพวกเพื่อนๆ เนี่ยเอาคลิปเนี่ยมาถามเห็นว่าแบบเธอทำไมเนี่ยคลิปเนี้ยหน้าเหมือนเธอจังเลยโอ้โหเธอเลยบอกอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามที่ตกลงนี่นาฉันอุตส่าห์ยอมมาตั้งหลายครั้งสุดท้ายคลิปนี้มันก็ถูกปล่อยอยู่ดีเธอเลยเข้าไปแจ้งความนะครับนะฮะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็เลยไปตามจับนะครับหนุ่มคนนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะในข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดานี่ข้อหาหนักนะเป็นข้อหาแบบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับนะฮะก็ผู้ต้องหาคือนายเกรียงไกรครับอายุ24ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ถูกจับกุมได้ที่บ้านแถวเนี่ยฮะสะพานสูงกรุงเทพนี่เองนะครับตำรวจก็เลยฝากเตือนนะครับทุกคนนะโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้นะนะว่าถ้าเจอใครในโซเชียลเนี่ยก็อยากให้ใช้เวลาศึกษากันให้นานกว่านี้นะครับส่วนในมุมของผู้ปกครองเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานของท่านเนี่ยซึมเหงาเศร้าเงียบไปผิดปกติเนี่ยนะครับอยากให้เปิดใจรับฟังเขาหน่อยว่ามันเกิดอะไรกับชีวิตเขาเหมือนเคสเนี้ย
1: ถามเขาหน่อย
0: นะครับ
1: ก็คือใส่ใจเขาอะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ฮะนั่นแหละนะครับเหมือนเคสนี้น้องเขาก็เหมือนกับเก็บความรู้สึกนี้ไว้มันนานพอสมควรนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผม
1: ฟังเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
5: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพีย
11: ใช้ตราฉลากทองไงเหน
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: นะคะเชิญค่ะน้องโด้ง
3: ครับพี่ศรีกลับมาอีกแล้วครับพวกแก๊งหลอกว่าจะฝากลูกเข้าตำรวจฝากลูกเข้ารับราชการได้นะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายสืบสวนสน.วัดพญาไกรนะครับระยะฝั่งทนนี่นะฮะไม่ใช่ฝั่งทนสิฝั่งวัดพญาไกรที่ยังอยู่ฝั่งกทม.นี่นะครับไปจับกลุ่มพ่อเท่าวัย66ครับพี่
2: พ่อเท่านะคะ
3: อายุ66แล้วนะครับไปเที่ยวหลอกคนรู้จักนะครับนะฮะว่าสามารถที่จะฝากเข้ารับราชการได้นะครับมีคนหลงเชื่อด้วยนะจ่ายเงินไปเกือบแสนน่ะนะครับจ่ายเงินไป 93,500 บาทนะครับปรากฏว่าจ่ายไปแล้วทำไมเรื่องยังเงียบอยู่นะทำไมยังไม่เห็นลูกจะได้เป็นตำรวจจริงๆเลยนะครับนั่นแหละก็เลยเริ่มสงสัยนะครับสุดท้ายก็ไปแจ้งนะครับให้ตำรวจจริงๆเนี่ยลองตรวจสอบให้หน่อยนะครับตำรวจก็บอกว่าเอาโดนหลอกแล้วลุงเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะมาฝากได้ถ้าฝากเนี่ย 93,000 เนี่ยเขาฝากกันเพียบแล้วนะครับก็ในที่สุดนะโดนหลอกครับพี่โดนหลอกนะฮะคือผู้ต้องหาเนี่ยยังแอบอ้างด้วยนะครับว่าเป็นที่ปรึกษาผบ.ชน.เลยนะฮะโอ้โห
2: นะที่ปรึกษาเลย
3: ดูยิ่งใหญ่เป็นที่ปรึกษาครับที่ปรึกษาผบ.ชน.แอบอ้างด้วยก็เลยเนี่ยนะครับ
2: ได้อีกคดีหนึ่ง
3: ได้คดีหนึ่งครับผม
2: นะหลายนะคนที่หลงเชื่อก็บางทีก็อาจจะแบบรู้สึกว่าอยากมีงานทำดีๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องใช้เส้นใช้สายกันหน่อย
3: ใช่ครับผม
2: ตกทางหมดเวลาเดี๋ยวไปเชียร์น้องเนเน่กันนะคะ8 โมงแล้วก็เชียร์เกมทางช่อง9นะคะวันนี้เชียร์หลายอย่างเลย
3: ช้านี้มีแต่ให้ดูเพียบเลยนะครับ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในช่วง7 นาฬิกานะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันและผมต้นสุชาติชวางกูลครับ
6: ค่ะมีเรื่องดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยได้ความรู้ด้วยนะคะกับ FM 100.5 นะคะเป็นข้อมูลที่นำมาประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะนั่นก็คือโครงการนะคะที่เรียกว่าเป็นทริปค่ะจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2 กูรูระดับตำนานนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะกำลังมองหาทริปท่องเที่ยวให้รางวัลกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการเที่ยวแบบได้ความรู้ด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็มีความสะดวกสบายตลอดการเดินทางด้วยนะคะเรามีทริปพิเศษนะที่ไม่เหมือนใครมานำเสนอตามสไตล์ขึ้นข่าว Import News FM 100.5 ค่ะเป็นทริปที่จะเดินทางไปเวียดนามใต้ค่ะก็คือเส้นทางโฮจิมินห์ถึงเขาบาเดนนะคะเป็นเวลา4 วัน 3 คืนค่ะบอกเลยว่าเส้นทางนี้เนี่ย Exclusive มากๆนะยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดโปรแกรมแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้เข้าร่วมทริปนะคะล่องเรือไปสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกแล้วก็ย้อนแววความคลาสสิกค่ะที่บ้านโบราณบินทรีนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนซึ่งเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ค่ะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสมเด็จนะคะบนยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามใต้นอกจากนี้แล้วนะคะทริปนี้เนี่ยยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงค่ะคือมีกูรูแถวระดับตำนานร่วมไปกับทริปด้วยถึง2 ขั้นค่ะนะคะคือผู้ฟังที่เข้าร่วมทริปนี้ก็จะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์ จากอาจารย์ทรงฤทธิ์เพ็ญเงินนะคะวิทยากรหนึ่งในรายการติดมอร์นิ่งอาเซียนนะคะท่านไหนที่เป็นแฟนอาจารย์ก็คงจะได้ฟังแล้วก็ดื่มด่ำกับเรื่องเล่าของอาจารย์อยู่แล้วนะคะในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ถ้าหากว่าไปร่วมกับทริปนี้เนี่ยก็จะได้ฟังเคล็ดลับหรือว่าเกร็ดอะไรต่างๆมาเพิ่มมากขึ้นจากอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะนอกจากนี้แล้วอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะที่เป็นกูรูก็คืออาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะนะคะก็ได้ว่าทริปนี้เนี่ยทั้งสนุกด้วยได้เห็นความสวยงามด้วยสะดวกสบายด้วยแล้วก็ได้ความรู้ได้รอยยิ้มไปด้วยตลอดการเดินทางส่วนเรื่องกินเรื่องนอนนะคะเราจัดเป็นระดับ5ดาวทุกคืนค่ะมีดินเนอร์ครูซนะคะก็คือล่องเรือชมแม่น้ำไส้งอมหวานค่ำคืนค่ะแล้วก็การเดินทางทริปนี้เนี่ยจะเดินทางระหว่างวันที่28พฤศจิกายนค่ะถึง1ธันวาคมในราคาท่านละ 39,900 บาทที่แน่มีจำนวนจำกัดนะคะต้องให้พี่ต้นพูดอีกสักคำหนึ่งว่าอะไรนะคะความลังเลเลยนะคะ
5: ความลังเลใจจะไม่พาคุณ